0: งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน9ล้าน5แสนรายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด18ล้าน8แสนรายโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่าน4ช่องทางหลักประกอบด้วยเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
1: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
0: ด้านนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่ากระทรวงพม.เตรียมมาตรการรองรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองโดยจะเชื่อมโยงไปยังสวัสดิการรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเช่นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพิงเพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
2: ส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการจัดสวัสดิการในรูปแบบอื่นๆอยู่ด้วยอย่างอาทิเช่นนะคะสำหรับบางกลุ่มที่อาจจะพอประกอบอาชีพได้ก็อาจจะอยู่ในหมวดของการที่สนับสนุนให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่ไปประกอบอาชีพอาจจะสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในรูปของกองทุนต่างๆซึ่งก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้นั้นเนี่ยเขาได้มีความภาคภูมิใจในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการที่จะประกอบอาชีพในส่วนของตนเองได้
0: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบรอบ51ปี
4: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI Partnership for a Brighter Future หรือพันธมิตร AI เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมกว่า 100,000 ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์3โซนหลักทั่วเมืองดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่และกลุ่มนวัตกรเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 1,100 บริษัทพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัยเป็นครั้งแรกของโลกมากกว่า300รายการโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการแสดงหุ่นยนต์ณบริษัทเอกิบอทสำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์และระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ
5: ในที่ครั้งนี้ก็หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้เรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูซิว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่างๆ
4: ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศสวิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
6: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,600 คนในวันนี้จากนั้นจะตรวจสอบนับคะแนนทั้งหมดและประกาศขึ้นบัญชีใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบผู้มีคะแนนสอบผิดปกติจำนวน 5,814 คนในวันนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนเพื่อคืนความชอบธรรมและคลายความกังวลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตจำนวน 9,174 คนและหลังจากที่มีมติเพิกถอนการบรรจุผู้ที่กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะประสานหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสำนักงานกพ.เข้ามาดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับและนับคะแนนสอบของผู้สอบทั้งหมดกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับที่และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนต่อไปส่วนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3การตรวจสอบพบว่าบางรายอาจมีคะแนนดิบที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มคะแนนโดยมิชอบซึ่งกระบวนการสืบสวนทางกฎหมายจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
7: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3พิจารณาเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นชอบการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยมีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลรา

0: ใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีส่วนร่วมกับการรุกรานอย่างครอบคลุมและยกระดับความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏฮูตีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติซานาของเยเมนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
3: สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศขยายโครงการช่วยเหลือแบบบูรณาการเพื่อการดำรงชีพอุตสาหกรรมอาหารและการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวฟิลิปปินส์กว่า 37,500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรเงินช่วยเหลือสูงสุด 2,000 เปโซหรือประมาณ 1,090 บาทต่อเดือนให้แก่ครอบครัวยากจนและใกล้ยากจนรวมถึงแรงงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนี้ทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
2: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีร้อยละ25สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากบราซิลหลายรายการภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าของสหรัฐปี2517ซึ่งพบว่าบราซิลมีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐโดยมาตรการภาษีนำเข้าใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22กรกฎาคมนี้เพียง2วันที่มาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ10กับทุกประเทศทั่วโลกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ชั่วคราวจะหมดอายุลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับบราซิลเป็นเวลาหลายเดือนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ขณะที่นายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการเจรจาอย่างกว้างขวางกับบราซิลตลอดปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างกันได้แต่สหรัฐยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับบราซิลต่อไป
3: ในแพทย์ทีดรอสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้ชีวิต769รายถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีบันทึกไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกแบดมินตันWorld Tour Super 750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-11 21-16มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น 1-2 เกม 21-17 15-21 และ 11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2ขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกมีอาการบาดเจ็บจากรอบแรกจำเป็นต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NGA Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดียว

0: รัตนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหดพลิกชนะกาเบรียล่าคานุตสันจากสาธารณรัฐเช็ก2-1เซต4-6 6-4 และ6-1รัตนาพักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปวอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3-0เซต25-15 25-16 และ25-19ทำให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B มาเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแข่งขันวันที่18กรกฎาคมเวลา15 นาฬิกาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้าหลังการจัดแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงขณะที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยจึงจะพระราชทานสนามที่3วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีความคึกคักอย่างมากเนื่องจากนักปั่นที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อโอกาสในการลุ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยและมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามการแข่งขันได้ที่เฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมโดยทรงเยี่ยมชมห้องเรียนกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Save the Children สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับ Liverpool FC Foundation โดยมีเอมิล เฮสกี้นักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสร Liverpool ร่วมลงสนามเล่นและสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ส่งชนาธิปสงกรสินธ์พิรดลฉ่ำรัศมีนัชนีการแดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49 นาที
2: 1นาทีกับกปท.การที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือรถบรรทุกได้ทำการดัดแปลงตัวรถไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อเติมดัดแปลงตัวรถให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนครั้งละมากๆทำให้บทบังทัศนวิสัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เช่นต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดความกว้างยาวสูงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถหรือติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาทค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมายสองอย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนตำนานนิทานของมอญชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่จึงมีตำนานและนิทานจำนวนมากทั้งตำนานเมืองและตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานเสาหงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติมอญเป็นตำนานหงสาวดีอดีตราชธานีของมอญชาวมอญจึงถือว่าหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติบรรดาวัดมอญต่างๆจึงมีรูปหงเป็นสัญลักษณ์และใช้รูปหงเป็นส่วนประกอบตกแต่งพุทธสถานและเครื่องใช้ด้วยเสมอส่วนนิทานก็มีนิทานสอนใจและนิทานอธิบายเหตุตามคติความเชื่อของชาวมอญ
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukrom ไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการขยายการค้าการลงทุนหลังรัฐสภาเห็นชอบความตกลงการค้า5ฉบับค่ะ
9: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยชาวนี้ติดตามสาระสำคัญของความตกลงทั้ง5ฉบับรวมถึงแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้กับคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
11: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
12: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะสำหรับความตกลงทางการค้า5ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีอะไรบ้างอะคะ
12: ค่ะความตกลงที่ทางรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไปนะคะมีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่2ฉบับนะคะแล้วก็จะมีความตกลงการค้าเสรีที่เป็นลักษณะของการยกระดับของความตกลงที่มีอยู่แล้วอีก2ฉบับแล้วก็ฉบับสุดท้ายจะเป็นพิธีสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนเรื่องของการทำประมงนะคะอีก1ฉบับ
11: ค่ะสำหรับสาระสำคัญของแต่ละฉบับเป็นอย่างไรอะคะ
12: ค่ะในฉบับที่เป็น FTA ฉบับใหม่นะคะก็จะมี2ฉบับฉบับแรกจะเป็นความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับ EFTA นะคะ EFTA ก็คือกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปซึ่งมีสมาชิก4ประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์แล้วก็ลิเทนสไตน์นะ
11: คะ
12: ซึ่ง FTA ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับแรกนะคะที่ประเทศไทยทำกับประเทศในทวีปยุโรปแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กลุ่ม EU นะคะไม่ใช่สภาพยุโรปนะ
11: คะ
12: แต่ว่ามีที่ตั้งของประเทศอยู่ในทวีปยุโรปเหมือนกันในเนื้อหาของ FTA ฉบับนี้นะคะก็จะครอบคลุมหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าระหว่างกันนะคะโดยทาง EFTA เนี่ยเขาจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ไทยเหลือร้อยละศูนย์นะคะประมาณ 90% ของรายการสินค้าเลยนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ประมงเขาจะยกเว้นให้กับไทยทันทีเลยเมื่อวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้สำหรับไทยเนี่ยเราจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ EFTA เช่นเดียวกันนะคะประมาณ 84% ของรายการสินค้าโดยจะมีทั้งที่เราลดให้เป็นศูนย์เลยแล้วก็จะมีการลดทันทีนะคะรวมถึงที่จะทยอยลดในระยะเวลาสูงสุดเนี่ยถึง15ปีเลยจะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าบริการการลงทุนนะคะทรัพย์สินทางปัญญาการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่สำหรับประเทศไทยนะ
11: คะ
12: แต่มีความพิเศษอีกอันนึงนะคะในความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็คือมีความร่วมมือทางเทคนิคแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพในสาขานะคะอย่างเช่นด้านการประมงแล้วก็พอเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งประเทศในกลุ่มเอฟซ่ามีบางประเทศเช่นนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์เขาก็จะค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องนี
11: ้
12: ดีสำหรับคือ FTA ไทยภูฏานเป็นความตกลงที่จะครอบคลุมในเรื่องของการค้าสินค้าแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะโดยจะมีการเปิดตลาดคล้ายๆกับฉบับเมื่อสักครู่นะคะโดยทางภูฏานเนี่ยเขาจะลดภาษีสินค้านำเข้าให้กับไทยเรียกว่ามากทีเดียวนะคะ 99.8% ของรายการสินค้าทั้งหมดเลยในขณะที่ไทยเนี่ยเราจะเปิดประมาณ 94% ของรายการสินค้าทั้งหมดโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะยกเว้นอากรทันทีเลยที่ความตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้นะ
11: คะ
12: แล้วก็ยังมีการกำหนดโควต้านำเข้าสินค้าบางรายการเป็นการเฉพาะรายปีให้แก่กันด้วยอันนี้ก็จะเป็น2ฉบับแรกที่เป็นฉบับใหม่นะคะสำหรับฉบับที่มีการยกระดับ FTA ที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีการยกระดับหรือว่าเราเรียกว่าพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน ก็จะเป็นการปรับปรุงความตกลงการค้าสินค้าที่เรามีอยู่แล้วในสมาชิกอาเซียนระหว่างกันนะคะเพราะว่าความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ใช้มาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะก็เลยจะปรับปรุงให้ทันสมัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้นนะคะก็จะมีเพิ่มเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็รายย่อยนะคะหรือว่าเรื่องของการค้าในสภาวะการวิกฤตด้านมนุษยธรรมหรือว่าบทที่เกี่ยวข้องกับการค้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรจุเข้าไปใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มเนื้อหาทำยังไงให้การค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของวิธีการศุลกากรหรือว่ากฎมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ฉบับนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นการยกระดับนะคะแต่ก็มีแตะในเรื่องของการเปิดตลาดนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็คงพอทราบว่าอาเซียนเราเปิดเสรีกันมา20กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการลดภาษีระหว่างกันเนี่ยมันค่อนข้างสูงหรือเกือบทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในส่วนของฉบับที่มีการยกระดับก็จะมีการยกเลิกอากรหรือว่าลดอากรเพิ่มเติมบางรายการเพื่อให้ดูมีความเคลื่อนไหวเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกฉบับนึงที่มีการยกระดับเหมือนกันก็คือ FTA อาเซียนจีนฉบับนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีการศุลกากรหรือว่ามาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็พวกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เราจะมาร่วมมือกันได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆในความตกลงที่มีการยกระดับของอาเซียนจีนเนี่ยมีการเพิ่มเรื่องใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็มีประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบริบทระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวมีการดูเรื่องของทำยังไงจะมีความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่ามีการเพิ่มเรื่องของการแข่งขันการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็เพิ่มเข้ามาในความตกลงที่เป็นยกระดับอาเซียนจีนฉบับนี้ด้วยฉบับสุดท้ายค่ะจะเป็นพิธีสารเกี่ยวข้องกับการอุดหนุนประมงนะคะชื่อเต็มนะคะจะเป็นพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าไปนะคะในพิธีสารฉบับนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของจะให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารห้ามอุดหนุนเรือประมงหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะหรือว่ามีการทำประมงในกลุ่มสัตว์น้ำที่ได้รับการประเมินว่ามีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าระดับทรัพยากรที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าห้ามการอุดหนุนประมงในพื้นที่ทะเลหลวงที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลนะคะฉบับนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศที่เข้าร่วมพิธีสารฉบับนี้ในการที่จะร่วมกับประชาคมโลกดำเนินการค้าที่รับผิดชอบต่อความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็น5ฉบับที่ได้มีการผ่านสภาไปค่ะ
11: หลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วอะค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปอะคะ
12: ค่ะก็โดยหลักๆนะคะก็เมื่อผ่านสภาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งเขาเรียกว่าการแจ้งให้สัตยาบันหรือเป็นการบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมดำเนินการไม่ว่าจะเป็นความตกลงหรือพิธีสารนะคะถ้าเป็นฉบับที่เป็น FTA หรือว่าการยกระดับที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะมีการแจ้งให้สัตยาบันหรือแจ้งว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินกระบวนการภายในเช่นว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการลดภาษีก็จะต้องมีการออกประกาศการลดภาษีนะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าการรับรองถึงกำเนิดด้วยตนเองทางกรมค้าต่างประเทศก็อาจจะต้องเข้ามาออกประกาศที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแจ้งกลับไปทางภาคีสมาชิกว่าเราพร้อมแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาหลังจากผ่านสภาประมาณ6เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพิธีสารเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ต้องมีการออกประกาศก็จะเป็นลักษณะของการที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยแจ้งผ่านหน่วยงานที่เขารับผิดชอบว่าเราพร้อมที่จะยอมรับพิธีสารเหล่านี้แล้วเช่นถ้าเป็นการอุดหนุนประมงก็จะมีการแจ้งไปที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกแล้วเขาก็จะส่งแจ้งทางองค์การการค้าโลกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะทำซึ่งถ้าเป็นพิธีสารแล้วเราแจ้งเฉยๆเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะ
11: ค่ะแล้วความตกลงทั้ง5ฉบับนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างอะคะ
12: ในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักชันเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มเอสตา ถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะหรือว่าสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยก็อย่างเช่นผลไม้อบแห้งนะคะน้ำผลไม้เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงแต่งสิ่งทอเครื่องแต่งกายเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็พลาสติกแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็เป็นที่ต้องการของตลาดภูฏานสำหรับถ้าเป็นตัวที่มีการยกระดับอาเซียนด้วยกันเองของเรื่องการค้าสินค้านะคะถึงแม้จะไม่ได้มีการเปิดตลาดเพิ่มเติมกันมากนักแต่ว่าบางประเทศก็เปิดตลาดในสินค้าที่เรียกว่าประเทศไทยผลิตได้ดีนะคะในเอกสารที่ได้มีการผ่านสภาไปเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะจะมีส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่างๆมันจะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลากระบวนการศุลกากรหรือว่าการใช้เอกสารที่เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมีการส่งเสริมความโปร่งใสให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถเข้าถึงระเบียบหรือมาตรการต่างๆที่ใช้ในสถานการณ์ปกติแล้วก็ฉุกเฉินผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าถ้าเป็นในความตกลงที่มีการยกระดับกับจีนเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรฐานด้านกฎระเบียบทางเทคนิคหรือว่ากระบวนการตรวจรับรองสินค้าเนี่ยก็จะทำให้สามารถศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ง่ายยิ่งขึ้น
13: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับจากความตกลงการค้าทั้ง5ฉบับนี้ค่ะ
12: ค่ะรอบนี้ก็มีหลายความตกลงที่ได้ผ่านสภาไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ประโยชน์จากการที่เรามีแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น FTA ที่เราทำกับภูฏานนะคะหรือว่า EFTA นะคะก็จะมีวัตถุดิบใหม่ๆมาให้เลือกใช้มากขึ้นในต้นทุนที่ถูกลงเพราะจะไม่มีภาษีหรือว่าอาจจะมีภาษีที่ลดลงแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ติดตามนะคะว่าความตกลงเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ซึ่งเราก็เล็งไว้นะคะว่าอยากจะทำให้มีผลโดยเร็วที่สุดน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะถ้าความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาใช้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐได้พยายามไปดำเนินการมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรใหม่ๆที่ได้ออกมานะคะกับความตกลงเหล่านี้เนี่ยที่จะมาช่วยทำให้การค้าของทุกท่านนะคะมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ
13: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
12: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงอาหารของประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรการลักลอบสวมสิทธิ์การสำแดงข้อมูลเท็จการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและการกระทำผิดผ่านช่องทางออนไลน์ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยกรมศุลกากรได้รายงานว่าที่ผ่านมามีการพบการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรหลายประเภทโดยเฉพาะข้าวกระเทียมหอมหัวใหญ่อะโวคาโดเนื้อสัตว์แช่แข็งและขาไก่แช่แข็งแม้ภาครัฐได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดแต่ยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ไม่ครอบคลุมในการเข้าปราบปรามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักและรับทราบถึงอุปสรรคดังกล่าวจึงตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายได้แก่กรมวิชาการเกษตรกรมประมงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลข่าวกรองความเสี่ยงการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรวดเร็วและสามารถขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างเป็นระบบ นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.กล่าวว่าสพร.พร้อมขับเคลื่อนงานด้วยแนวคิด One Mission One Operation โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่า 1.83 ล้านล้านบาทต่อปีควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกและรายได้ของเกษตรกรไทย
16: สินค้าเกษตรที่ผ่านมาจะมีต่างคนต่างถือกฎหมายคนละฉบับดังนั้นการบูรณาการข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าศูนย์พระพิรุณเนี่ยจะเป็นการดำเนินการรักษาที่เป็นบัญชาการกลางเพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมศุลกากรนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครอง
15: นอกจากภารกิจด้านการปราบปรามแล้วนายสรวุฒิย้ำว่าสพร.ยังมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้เกษตรกรโดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรไทยหันมาผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดมีความต้องการสูงเพื่อสร้างระบบการค้าเกษตรที่เป็นธรรมและปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานสากลและจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของประเทศจากการขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการทำงานระหว่างกันมากขึ้นเชื่อว่าสพร.จะเป็นกลไกช่วยแก้ปัญหาการเข้ามาแทรกแซงตลาดของสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสร้างความมั่นใจผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารปลอดภัยเกษตรกรไทยมีตลาดจำหน่ายผลผลิตมากขึ้นที่สำคัญสามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศไว้ได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องว่างและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐเร่งหาทางป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องทางและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการมาโดยตลอดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในจุดนี้เนื่องจากกระบวนการอนุมัติอนุญาตแบบเดิมมีความล่าช้าและไม่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจจนกลายเป็นช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปปช.และกทม.กำลังผลักดันคือการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขออนุญาตไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อตัดขั้นตอนการพบปะโดยตรงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นต้นตอของการเจรจาใต้โต๊ะควบคู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่มีกำหนดกรอบเวลาทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีแม้ระบบออนไลน์ของกทม.จะเปิดใช้งานแล้วแต่ที่ผ่านมายังคงมีผู้มาใช้บริการในสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากความกังวลใจของประชาชนซึ่งรองเลขาที่การคณะกรรมการปปช.ยืนยันว่าการยื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงและไม่ได้ล่าช้าไปกว่าการมาติดต่อด้วยตัวเอง
19: จริงๆไงถ้าเกิดผ่านในระบบมันจะไม่ช้ากว่าที่ไปติดต่อหน้างานจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไงระยะเวลามันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุที่จำเป็นต้องแก้ไขก็จะตอบมาในระบบเลยผู้ยื่นคำขอก็สามารถไปรับแบบมาแก้ไขหรือไม่ก็อาจจะประสานกับเจ้าหน้าที่ถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดได้ครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันมันจะโชว์อยู่ในระบบชัดเจนแล้วมันจะมีรีพอร์ตรายงานออกมาซึ่งเราจะติดตามได้ง่ายกว่าการที่ไปยื่ ื่นเอกสารโดยตรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรืออาจจะเป็นคือยังพอไม่เข้าระบบอย่างเนี้ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องโหว่ในการรีดจะเรียกรับสินบนนะครับ
18: ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริการประชาชนคือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่การยกระดับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติการด้วยความสุจริตให้พ้นจากข้อครหาและการร้องเรียนต่างๆอีกด้วยซึ่งความร่วมมืออย่างแข่งขันระหว่างปปช.และกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไร้การทุจริตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยตอกย้ำบทบาทเป็นสะพานเชื่อมให้ประเทศเมียนมากลับสู่อาเซียนผ่านการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันประเทศเมียนมาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
20: เสถียรภาพภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นประเด็นที่ถูกประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้นสะท้อนจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเช่นการร่วมแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการวางแนวทางช่วยเหลือชาติสมาชิกจากผลกระทบอีกประเด็นสำคัญที่ประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญและผลักดันอย่างต่อเนื่องคือการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนซึ่งแนวคิดนี้ได้ผ่านการหารืออย่างเข้มข้นระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนหลายครั้งจนในที่สุดทุกชาติก็เริ่มเห็นว่าไม่อาจโดดเดี่ยวเมียนมาได้อีกต่อไปเนื่องจากไม่ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคจึงนำไปสู่การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาที่กรุงเทพมหานครโดยไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ชาติสมาชิกอาเซียนและเมียนมาได้กลับมาหารือกันถึงแนวทางกลับสู่อาเซียนของเมียนมาพร้อมผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไปสู่ความคืบหน้าในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหลังจากนี้อาเซียนต้องกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของเมียนมาในการดำเนินการต่างๆให้สอดคล้องกับฉันทามติพร้อมย้ำว่าการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนได้สำเร็จจะช่วยสร้างเอกภาพและความแข็งแรงให้กับอาเซียนได้มากขึ้นเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาค
21: การพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีก็พยายามทูลเข้าหากันเราก็มีความคาดหวังเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเราก็พยายามไปเข้าใจเขามากขึ้นยังไงก็ตามอาเซียนก็ถือว่าการดำเนินการของอาเซียนในส่วนของสถานการณ์เมียนมาก็ยึดหลักฉันทะมติ5ข้อเราก็ดูในเรื่ององค์ประกอบของฉันทะมติ5ข้อมันมีอะไรบ้างเราคิดว่าต่อไปเนี้ยมันต้องมีดัชนีที่จะชี้วัดว่ามีความคืบหน้าและเดี๋ยวเมียนมาถูกโดดเดี่ยวก็จะมีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเรื่องของการขยายอิทธิพลเนี่ยมันต้องพยายามเมียนมากลับมาสู่อาเซียนทุกคนก็เห็นว่ามันต้องมีการพูดคุย
20: กระบวนการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนยังเกิดประโยชน์กับไทยโดยตรงในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาเนื่องจากฉันทามติ5ข้อได้ระบุถึงแนวทางการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่บางส่วนอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหากเกิดสันติภาพตามแนวชายแดนจะส่งผลดีต่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนส่งยาเสพติดรวมถึงปัญหามลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศและฟื้นฟูการค้าชายแดน
21: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นในการดำเนินนโยบายของเราต่อเมียนมาเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยตามชายแดนก็คือการค้าชายแดนเรื่องของการปราบปรามกระบวนการสแกมเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของที่คนสนใจคือเรื่องของมลพิษในแม่น้ำนะครับแล้วก็มลภาวะทางอากาศ คือยังไงเราก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยเรื่องความมั่นคงชายแดนนะแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งนะเรื่องของสถานการณ์
20: การเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเน้นบทบาทที่โดดเด่นของไทยในสายตานานาชาติทั้งการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตามแนวทางที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและยังเป็นการแก้ปัญหาชายแดนไทยเมียนมาที่มีมานานแต่กระบวนการนี้ยังต้องอาศัยระยะเวลาแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
22: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้พื้นป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูนจังหวัดละปูนห่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนพบประชาชนปะป้อเมืองอู้เรื่องละปูน

0: วัสดีเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะเจ้าตอนรับเข้าสู่รายการวิทยุผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนพบประชาชนนะเจ้าป้าป้อเมืองอู้เรื่องลำปูนวันนี้วันศุกร์ที่17 กรกฎาคม 2569เจ้าอยู่ในการกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนนะเจ้าท่านผู้ว่าป้องปิยพงษ์ชูวงศ์
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวลำปูนที่รักทุกท่านครับ
0: เจ้า
1: สวัสดีน้องออยครับ
0: เจ้าวันนี้ดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนป้ากันย่ำเจ้าเจ้าท่านผู้ว่าวันนี้จัดรายการสด
1: วันนี้อากาศสดชื่นครับนี่เราออกอากาศสดนะครับเรากำลังนั่งกันอยู่ที่สวท.นะครับแล้วก็กระจายเสียงของเราในวินาทีนี้เลยไม่ได้อัดเทปล่วงหน้านะครับขออนุญาตเป็นเรื่องที่1เลย
0: เจ้าวันนี้เรื่องเยอะมาก
1: เรื่องที่1ครับวันนี้เรื่องเยอะมาก
0: เจ้า
1: จะพยายามนำข้อมูลดีๆมาให้ครบทุกเรื่องที่เตรียมไว้นะครับเรื่องฝนฟ้าก่อนนะครับตอนนี้ช่วงวันนี้เป็นวันที่17
0: วันนี้17
1: กรกฎาคมนะครับช่วงนี้ฝนฟ้าก็จะมีร้อยละประมาณ 30-40% ของพื้นที
0: ่
1: นะครับหมายความว่าก็จะมีฝนกระจายตัว
0: เ
1: กือบจะทั่วทั้งอำเภอนะครับคงจะเป็นประมาณที่สัปดาห์ที่ผ่านมา
0: เจ้าน
1: ะครับแล้วก็ช่วงของวันที่20-21เนี่ยจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นจะเป็นร้อยละ 40-60% ของพื้นที่นะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามการพยากรณ์การประกาศนะครับจากอุตุนิยมเป็นระยะอันนี้เป็นคำทำนายนะครับเพราะฉะนั้นการเฝ้าระวังเนี่ยหมายความว่าเราต้องเตรียมใจสำหรับเหตุการณ์ที่อาจจะไม่ตรงตามคำทำนายทั้งหมดก็ได้เช่นผมเป็นห่วงก็คือน้ำไหลหลากนะคร
0: ับ
1: หรือดินทรายถล่มแบบที่เคยปรากฏมาแล้วเนี่ยนะครับอย่างเมื่อตอนเดือนที่แล้วก็มีที่รางรถไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงแม้ตอนนี้ยังไม่มีคำพยากรณ์ที่จะบอกว่ามีฝนตกรุนแรงเนี่ยขอแต่ขอให้เฝ้าระวัง
0: เจ้าด้วยความห่วงใยกันดูแลสุขภาพร่างกายดูแลเรื่องของพืชผลทางการเกษตรต่างๆ
1: ถ้าจะติดตามจากอุตุนิยมวิทยาก็มีสายด่วนนะครับ
0: 1182เนาะเดี๋ยวนี้ป้นมีแอปพลิเคชันมีช่องทางออนไลน์ให้เข้าถึงการพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำแล้วก็รวดเร็วตลอดทุกที่ทุกเวลาเลยนะเจ้าเนาะก็ติดตามการพยากรณ์อากาศกันนะเจ้าเล่าสู่กันฟังเจ้าจริงๆเนี่ยมีหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆเลยนะเจ้าทราบว่าท่านผู้ว่าก็ไปร่วมกับคณะนะเจ้าเข้าสู่การประกวดโครงการ To Be Number 1ระดับประเทศแล้วก็คว้ารางวัลนะเจ้ากลับมาเยอะเลยนะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้า
1: ก็เป็นมหกรรมต้องเรียกว่ามหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number 1ระดับประเทศนะครับซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ระหว่างวันที่11-15 กรกฎาคม69ที่ผ่านมานะครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมมารวยการ์เด้นนะครับแล้วก็ที่ Impact Forum เมืองทองธานีที่ผมไปเนี่ยผมไปตั้งแต่วันที่13-15นะครับซึ่งจะมีทีมของน้องๆของจังหวัดเราเรียกว่า setting นะ
0: setting.
1: เวลาเราเรียกเป็นศัพท์ในการประกวดเนี่ยก็เราไปทั้งหมด24 setting
0: ก
1: ็1ทีมอ่ะเนาะถ้าเข้าใจง่ายๆนะครับ
0: 24ทีม24 setting ที่เข้าสู่
1: โอ้โหคงจะอ่านกันใช้เวลาเยอะเนาะแต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีรางวัลที่อาจจะต้องพูดถึงสักนิดหนึ่งกันนะครับซึ่งในแต่ละเซตติ้งเนี่ยต้องบอกภาพรวมก่อนครับน้อยว่าจะมีทั้งกลุ่มของกลุ่มที่เป็นเด็กนักเรียนเยาวชนนะครับแล้วก็มีชุมชนที่เขาส่งเข้ามาประกวดแต่โดยมากก็จะนำเสนอผ่านเยาวชนเป็นหลักนั่นแหละนะครับแต่ว่าห้างร้านต่างๆก็จะมีนะอย่างยกตัวอย่าง
0: ส
1: ถานประกอบการ CPOนะครับโรงพยาบาลหริพุนชัยอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ได้รับรางวัลด้วยนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะ
0: จำฟ
1: ้านะครับ MSP Interfood อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เยอะมากถ้าผมเอ่ยไม่ครบนี่จะพยายามจะพูดให้ครบนะแล้วก็มีระดับอำเภอระดับอำเภอก็มีท่านนายอำเภอมีแม่ทามีอำเภอที่พบกันในอำเภอลี้นะครับในอำเภอ
0: บ
1: ้
0: านโฮ
1: ่งอำเภอเมืองนะครับโรงเรียนโอ้โรงเรียนจักคำโรงเรียนแม่ตื่นโรงเรียนทีละการบ้านโฮ่งทีละการบ้านโฮ่งนี่เขาไปไกลนะเป็นยอดเพชรปีที่4แล้วนะ
0: นะ
1: ถือว่าเป็นศูนย์หน้าของพวกเราแล้วนะครับแล้วก็โรงเรียนสวนบุญโยนะครับวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีและเทคโนโลยีลำพูนนะครับก็ โอ้มีอีกเยอะ
0: ท
1: า
0: คุเงิน
1: ทาน้องออยช่วยกันอ่านเดี๋ยวไม่ครบเดี๋ยวน้องๆ น้อยใจ
0: เงินวิทยาคาร
1: ครับ
0: นะเจ้า
1: ชุมชนบ้านเหมืองจี้โรงเรียนยังมีอีกไหมโรงเรียนป่าซางนะครับวิทยาลัยการอาชีพป่าซางนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้สาระสำคัญก็คือในระดับจังหวัดนะเดี๋ยวท่านหัวหน้าส่วนไม่ได้เอ่ยนามจะอาจจะน้อยใจนะมีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแล้วก็บุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคร
0: ับ
1: นายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บ่อแก้วนะครับมีท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านสุทินจันทระวรเชษฐ์ท่านแรงงานจังหวัดนิติพัฒน์วัฒนสุวกุลคือผมท่านนายแพทย์ท่านแรงงานท่านศึกษาเนี่ยจะเป็นผู้พรีเซนต์ในระดับจังหวัดผมที่จะต้องถูกทำหน้าที่ด้วยนะผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ไปก็โดนหักคะแนนนะครับผู้ว่าต้องไปเพราะนั้นเราจะเห็นว่าโดยมากเนี่ยถ้าท่านผู้ว่าไม่ได้ติดภารกิจสำคัญมากๆในพื้นที่เนี่ยมาด้วยตัวเองกันหมดครับ
0: เจ้าม
1: าแล้วก็ได้ประโยชน์หลายอย่างประโยชน์แรกก็คือได้ทำหน้าที่

0: เป็นมันเป็นเหมือนกับอะไรมันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนมีความสุขอ
1: ่
0: ะทุกคนก็ไอการแข่งขันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะทุกคนหวังจะได้รับรางวัลนะครับหวังจะได้รับรางวัลพระราชทานนะครับถ้าใครได้รับรางวัลก็รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาส
1: ิ
0: วิศริวัฒนาพันนวดีนะครับซึ่งพระองค์ท่านเสด็จมาพระราชทานผมไปนี่ท่านเสด็จทั้ง3วันเลยนะวันที่13ที่ผมไปตอนเย็นก็รับเสด็จพระองค์ท่านก็มาตรวจเยี่ยมบูธ
1: เจ้าน
0: ะฮะท่านตรวจเยี่ยมทุกบูธนะครับแล้วก็วันที่14ไม่มีหมายว่าท่านจะเสด็จนะแต่ท่าน
1: เสด็จด้วย
0: แต่ท่านมาไม่มีหมายนะครับท
1: ่
0: านก็มาซ้อมมาดูบรรยากาศแล้ววันที่15ซึ่งเป็นวันที่พวกเราปิดงานแล้วก
1: ็
0: ม
1: ี
0: การแสดงคอนเสิร์ตรับรางวัลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่ได้ที่เห็นน้องๆเอาแค่24เซตติ้งของจังหวัดเราก็แล้วกันแต่ถ้าจินตนาการให้คิดถึงว่า76จังหวัดก็มีแบบนี้นะเอาเฉพาะลำพูนเนี่ย
1: 24เซตติ้ง
0: คิดดูว่าจะมีน้องๆที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้กี่คน
1: เจ้า
0: ไปคำนวณนะเซตติ้งหนึ่งก็เป็น10คน
1: แต่ท่านผู้ว่าเจ้าเห็นว่าลำพูนเนี่ยถือเป็นจังหวัดที่มีจำนวนทีมจำนวนเซตติ้งที่เข้าสู่ระดับประเทศเยอะมาก
0: เยอะหน่อยเราอาจจะเยอะเกินค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ย
0: นะครับคือระดับจังหวัดเนี่ยเราเป็นเขาเรียกระดับต้นแบบระดับทองปีที่2ซึ่งก็ต้องรักษามาตรฐานมันจะต้องไต่ไปทองผมเรียกไม่ถูกนะถ้าไปสู่เพชรเมื่อไหร่เนี่ยคือจะเป็นจุดสูงสุดละเหมือนกับที่เมื่อกี้บอกว่าธีรการบ้านโฮงเขาเป็นระดับยอดเพชรปีที่4ครับแสดงว่าเขาเริ่มไต่มานานแล้วนะครับระดับจังหวัดระดับอำเภอหรือระดับชุมชนต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะอัพตัวเองขึ้นไปซึ่งอันนี้มันเป็นแหมจะเรียกว่าอะไรดีมันเป็นกุศโลบายหรือจะเป็นประการใดก็ไม่รู้แหละที่ทำให้ทุกคนเนี่ยอยากจะเข้ามามีส่วนร่ว
1: ม
0: เพราะนั้นเบื้องหลังการเข้ามามีส่วนร่วมก็คือการซ้อม
1: เจ้า
0: การซ้อมการแสดงแดนเซอร์ไซด
1: ์
0: การแสดงต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องไม่ใช่มาวันนี้วันเดียวแล้วมาเห็นภาพนะมันต้องผ่านมาเป็นแรมเดือนแรมปีที่น้องๆเนี่ยต้องให้เวลากับการทำให้กิจกรรมเนี้ยมันดูมีอะไรมีเสน่ห์มีสีสันนะฮะ
1: มีความครบในเรื่องของรูป
0: เพื่อที่จะเอาชนะใจกรรมการในการได้รางวัลแต่ว่ารางวัลเนี่ยผมมองว่ามันเป็นปลายทางแล้วล่ะแต่สิ่งที่ได้รับแน่นอนระหว่างทางเนี่ยคืออะไร1สุขภาพสุขภาพน้องๆแข็งแรง
1: เจ้า
0: น้องๆมาร่วมซ้อมร่วมเนี่ยมันออกกำลังกายกันอยู่ละ2ความรักความสามัคคี3น้องๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้น to be number 1เนี่ยก็จะทำให้เยาวชนจำนวนมากเลยนะครับที่มาเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมที่เราเห็นเนี่ยเขามีส่วนร่วมเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วน้องๆที่เราไม่เห็นอีกล่ะเขาก็จะต้องเป็นพลังให้นะครับคือพวกน้องๆ to be เนี่ยก็จะเป็นพลังที่จะทำให้เพื่อนของตัวเองกลุ่มของนักเรีย
1: น
0: ให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยหันมาทำกิจกรรมดี
1: ๆ
0: นะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมยังคิดว่านี่คือการพัฒนาเยาวชนที่แข็งแรงที่สุดอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับ
1: เจ้าเนาะเปิ้ลบอกว่ากระบวนการในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ปราบปรามเนี่ยไอเนี้ยป้องกันเนี่ยถือเป็นสิ่งที
0: ่ดีที่สุด
1: ดีที่สุดเลย
0: พอไปปราบปรามไปฟื้นฟูไปบำบัดบางครั้งก็กลับมาไม่เหมือนเดิมแต่ถ้าเราป้องกันนะครับไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวซะเราตัดวงจรซะตั้งแต่ต้นนะครับผมว่านี่คือชัยชนะที่เราสัมผัสได้นะครับและจังหวัดลำพูนก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับทุกเซตติ้งในอนาคต
1: นะคะว่างแล้วดูจากภาพมีต้นขัวตาลไปด้วยนะ
0: สีสันสวยมาก
1: มีต้นขัวตาลมีสลากย้อม
0: เป็นการนำเอาวัฒนธรรมของลำพูนไปอวดชาวเมืองอื่นๆเขาด้วยนะครับก็มีความสุขมากๆนะครับเป็นงานที่ทุกคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยมีความสุขนะครับแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจนะครับโดยเฉพาะการได้เข้าเฝ้าทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์นะครับ
1: เสด็จเห็นภาพบรรยากาศนี่คือเสด็จไปจุดไหนก็จะมีเสียงนะเจ้า
0: ถ้าไปยืนอยู่ในจุดนั้นจะได้ยินเสียงต้อนรับของน้องๆเยาวชนดังสนั่นลั่นฮอลล์ไปหมดนะครับ
1: เจ้าเนาะก็แสดงความยินดีตัวเห็นว่ามีหลายทีมที่คว้ารางวัลมาร
0: างวัลระดับประเทศที่เราได้รับนะครับ ถ้วยพระราชทานกลุ่มดีเด่นนะครับได้แก่ชุมชนตำบลเหมืองจี้นะครับโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนระดับกลุ่มต้นแบบระดับเงิน
1: เจ้า

0: มีใครบ้างครับน้องออ ย
1: ำเภอแม่ทาชุมชนบ้านทากูนะเจ้าบริษัท CPO จำกัดเนาะศูนย์กระจายสินค้า RDC ละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าแล้วก็โรงพยาบาลหฤทัยชัยเมโมเรียลนะเจ้า
0: ครับผม
1: เนาะก็นอกจากนี้ยังมีการได้รับ
0: เกียรติบัตร
1: เกียรติบัตร
0: จากสำนักงานทูบีนะเมื่อวานได้แก่จังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโรงเรียนทีละการบ้านโฮงโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาโรงเรียนจักรคำคณาธรนะครับโรงเรียนส่วนบุญโยปถัมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนบริษัทจำฟ้าเซฟมาจำกัด
1: เจ้าและที่สำคัญต้องขอแสดงความชื่นชมยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด
0: อันนี้เป็นบุคคล
1: เจ้าน
0: ะครับท่านรองโยธินประสงค์ความดีก
1: ็
0: เข้ารับพระราชทานรางวัลด้วย
1: เจ้าท่านได้รับ
0: ท่านสนับสนุนในบทบาทของท่านมาโดยตลอด
1: โดยตลอด
0: ก็เลยส่งเสริมให้เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้เข้ามาพัฒนามีส่วนร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมTo be number one จังหวัดลำพ
1: ู
0: น
1: นะครับก็แสดงความชื่นชมยินดีกับทุกท่านนะเจ้า
0: ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม
1: เจ้าเนาะยอดเยี่ยมมากแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ To be number one ของเราจะขับเคลื่อนแล้วก็จะมีส่วนร่วมกับน้องๆเยาวชนสถานประกอบการภาคเอกชนอย่างดีแบบนี้ต่อไปนะเจ้าท่านว่าพร้อมให้การสนับสนุนอยู่แล้ว
0: โอ้อย่างยิ่งครับยิ่งไปเห็นอย่างนี้มาแล้วนี่ยิ่งมีกำลังใจที่จะทำต่อไปให้ดีที่สุดเลยครับ
1: เจ้าเนาะแถมส่วนหนึ่งต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมในส่วนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านนะเจ้าท่านผู้ว่าตะวานี่เป็นวันสำคัญเนาะ16กรกฎาคมมังกรเจ้าเป็นวันที่ได้ร่วมกันยกย่องเชิดชูเกียรติในส่วนของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็ท้องวันชรบอยมังกรเจ้าท่านว่า
0: ครับคือเมื่อวานเนี้ยซึ่งตรงกับวันที่16กรกฎาคมเนี่ยครับกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้เป็นวันชรบนะครับหรือวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
1: เจ้า
0: ชรบคืออะไรครับ
1: ชรบ
0: เดี๋ยวเราต้องมาทบทวนกันนิดนึงพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู
1: ่
0: อาจจะรู้บ้างบางท่านอาจจะไม่รู
1: ้
0: นะครับชรบเนี่ยก็คือราษฎรอาสานะครับเป็นราษฎรอาสาที่เข้ามาสมัครแล้วก็ผ่านการฝึกอบรม
1: เจ้าน
0: ะครับอบรมอะไรอบรมวินัยอบรมระเบียบแล้วก็อบรมการปฏิบัติงานนะครับการปฏิบัติงานของชรบคือการที่จะมาช่วยเหลือเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่นะครับถือว่าเป็นกำลังภาคประชาชนที่ส่งเสริมความมั่นคงภายในระดับรากฐานของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชรบคือทุกคนครับที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาไม่ชรบไม่ใช่งานประจำไม่ใช่ตำแหน่งที่มีเงินเดือนนะครับจะเป็นงานอาสาโดยแท้นะครับท่านจะเห็นว่าเวลาจังหวัดมีกิจกรรมต่างๆจะมีพี่น้องที่สวมเครื่องแบบคล้ายๆกับที่ผมสวมเมื่อวานเนี้ยถ้าใครดู Facebook จะเห็นนะครับเป็นเครื่องแบบชรบซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นชุดที่ผ่านกระบวนการกำหนดในระดับกฎกระทรวงนะมาสัก2ปีอันนี้ข้อมูลนี้เดี๋ยวผมไปค้นมาให้ทีหลังชุดเนี้ยก็จะเป็นชุดที่มีระเบียบรองรับนะครับใครใส่ก็จะมีหน้าอกเขียนว่าชรบตัวเบ้อเลย อยู่ที่กระเป๋าด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มีปักชื่อปักนามสกุลชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่ไว้ปฏิบัติงานเวลามีงานนะครับยกตัวอย่างงานวิ่งงานกิจกรรมจิตอาสาจะมีชรบเนี่ยคอยดูแลอำนวยความสะดวกเรื่องความปลอดภัยเรื่องการจราจรนะครับหรืองานอื่น
1: ๆเอาง่ายๆเลยท่านว่างานศพ
0: ในตามที่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยชรบจะเข้ามาช่วยดูแลนะครับมาได้อะไรครับ
1: เจ้า
0: ไม่ได้มาร่วมทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับและจะเห็นว่านี่มีเมื่อวานมีสวนสนามด้วยทั่วประเทศจะมีกิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับไม่เฉพาะลำพูนนะครับ
1: เจ้า
0: เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความมีวินัยหร
1: ือ
0: พลังอันเข้มแข็งของราษฎรอาสาที่เราเรียกว่าชรบ.
1: ชรบ.
0: นะครับสำหรับ
1: ของลำพูนเรามีเยอะกว่า
0: ของเรามี6,000กว่านายนะครับ 6,000 กว่าคนเรียกงี้ดีกว่าเพราะว่ามีแบ่งเป็นผู้ชาย 5,423 คนแบ่งเป็นหญิง812คน
1: ม
0: ีผู้หญิงด้วยครับ
1: ก็เป็น
0: น่ารักนะผมใช้คำนี้แบบทุกท่านเนี่ยมาแบบด้วยใจแล้วก็เนี่ยสวนสนามพร้อมเพรียงนะครับได้ฝึกฝนถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอาจจะไม่คุ้นกับระเบียบวินัยแบบนี
1: ้
0: เราเดินสวนสนามเราปฏิบัติหน้าที่พอใส่เครื่องแบบเข้ามีการฝึกนะครับมีการอบรมทักษะต่างๆเนี่ย
1: จ
0: ากราษฎรเนี่ยก็จะยกระดับละเป็นลักษณะ กึ่งๆคล้ายๆทหารละนะครับแต่เราไม่ได้พกอาวุธนะเราก็แต่งกายให้มีระเบียบเหมือนกันนะครับปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันสนับสนุนการทำงานของตำรวจของอสกองอาสารักษาดินแดนของกรมการปกครองนะครับแล้วก็สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆในพื้นที่ด้วยนะครับผมมีความคิดว่าอย่างนี้ครับคือชลบเรา 6,000 กว่าคนในปีนี้เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าท่านว่า
0: เดี๋ยวปีนี้ผมจะพยายามเข้าไปพบกับชลบให้มากที่สุดคือในทุกๆอำเภอ
1: เ
0: ท่าที่ทำได้นะครับแล้วเข้าไปพูดคุยสนับสนุนส่งเสริมนะครับแล้วแต่ปี70ขออภัยที่ไม่มีงบเราพยายามจะหางบมาฝึกอบรมเพิ่มเนี่ยถ้าเราอบรมเพิ่มเราจะได้จำนวน
1: บุคลากร
0: จำนวนชลบ
1: เ
0: ข้ามาเพิ่มจากตัวเลข 6,000 กว่าผมอยากให้มีเป็นหมื่นนะครับอยากให้เพิ่มเพราะอะไรครับชลบคือคนที่ได้รับการฝึกแล้ว
1: เจ้า
0: เรามีคนที่เข้มแข็งเหมือน to be number 1นี่คือลักษณะคล้ายๆกันค
1: ือ
0: ชลบเนี่ยเขามาแบบจิตอาสา
1: เจ้า
0: เขาจะมาดูเราเรื่องความมั่นคงเรื่องยาเสพติดผมก็ยังพูดกันกับทางตำรวจทางทหารฝ่ายปกครองว่าคนที่เป็นชลบเนี่ยผมเชื่อมั่นอยู่ข้อนึงแล้วว่าทุกคนต้องดูแลตัวเองดี
1: เจ้า
0: 1ตัวเองต้องไม่ยุ่งกับยาเสพติด2ครอบครัวของชลบทุกท่านเนี่ยต้องดีเพราะในเมื่อมีหัวหน้าครอบครัวที่มีวินัยอ่ะมันดีขึ้นอยู่แล้วก็ดูแลตัวเองและครอบครัวนะครับอันดับต่อไปก็คือเอามาร่วมกันดูแลพี่น้องประชาชนในภาพใหญ
1: ่
0: เพราะนั้นถ้าเรามีชลบเพิ่มขึ้นเอาว่าสักหมื่นเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องหาวิธีเพิ่มจำนวนตรงนี
1: ้
0: แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยนะครับซึ่งก็ต้องพยายามที่จะจัดสรรงบมาดูแลอ
1: ัน
0: นี้เป็นเรื่องที่ผมก็ได้คุยกันละว่าถ้ามีโอกาสจะขอเสนอของงบประมาณในส่วนนี้มา
1: เพิ่มเติม
0: เพิ่มเติม
1: นะเจ้า
0: แต่ขณะนี้มีอยู่ 6,000 กว่าก็ถือว่าไม่น้อย
1: ไม่น้อย
0: แล้วก็มีความเข้มแข็งเนี่ยตอนนี้ในขณะที่ยังจำนวนยังไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนี่ยขอเพิ่มด้านวินัยด้านความพร้อมเพียงให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
1: บางทีมีช่วงที่เกิดอุบัติเหตุเนาะ
0: ก็ร่วมกับกู้ภัย
1: ร่วมกับกู้ภ
0: ั
1: ย
0: ชมรมอาสามูลนิธิต่างๆนะครับซึ่งทักษะเหล่านี้ก็ผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งเราควรจะต้องไปเพิ่มให้พี่น้องชลบเนี่ยได้มีครบทุกด้านนะการกู้ชีพการกู้ภัยพิบัติในรูปแบบต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งจริงๆเขาฝึกมาอยู่แล้วล่ะแต่อาจจะไม่ได้เก่งในด้านใดด้านหนึ่งเหมือนกับกู้ชีพกู้ภัยที่เขาฝึกมาแต่ถ้าเราอยากฝึกทบทวนอยากยกระดับเราคงต้องวางแผนเพิ่มเติมนะฮะ
1: น
0: ี่มีการใช้อาวุธนะครับเอามาฝึก
1: แต่เห็นท่านผู้ว่ามีมอบรางวัลตัวเองบ้างก็เจ้ามอบรางวัลชุดรักษาความปลอดภ
0: ั
1: ยดีเด่นระดับจังหวัด
0: มีอยู่4รางวัลนะครับเมื่อวานนี้มีเขาเรียกหมวดชุดรักษาความปลอดภัยเป็นหมวดนี่เขาเป็นระดับการบริหารจัดการกองทัพอ่ะกองร้อยกองพันหมวดกองร้อยกองพันนะฮะก็จะมีอยู่4หมวดที่ได้รับรางวัลก็คือรางวัลชนะเลิศได้แก่หมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านบ้านสันพระเจ้าแดง
1: สันพระเจ้าแดง
0: อำเภอบ้านทินะครับตำบลห้วยยาบอำเภอบ้านทิจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็รางวัลที่2รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ชลบบ้านผาลาดเหนือตำบลนาทรายอำเภอลีนะครับแล้วก็รองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ชรบบ้านน้ำดิบน้อยตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางนะครับแล้วก็รางวัลชมเชยได้แก่ชรบบ้านหนองศูนย์นะครับตำบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮงนะครับ
1: ก็ต้องขอบคุณแล้วก็ชื่นชมทุกท่านนะเจ้าขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเนาะเจ้าเนาะที่ได้ช่วยปฏิบัติหน้าที่ดูแลพี่น้องในชุมชนด้วยดีเสมอ
0: ในฐานะราษฎรอาสาซึ่งท่านทำด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและบริสุทธิ์นะครับไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนขอขอบคุณทุกท่านด้วยครับ
1: เจ้ามาดูภาคของฝ่ายปกครองพ้องนะเจ้าท่านผู้ว่าเจ้าจากกรณีเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้เนาะที่ส่วนกลางนะเจ้าร้านอาหารที่ส่วนกลางต้องเรียนว่าหลายคนเนี่ยก็ทราบข่าวแล้วก็กังวลใจว่าเอ๊ะในละปูนเฮาเนี่ยมีการตรวจตราในเจ้าสถานประกอบการร้านอาหารต่างๆเพื่อเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติอย่างไรก็ล่าสุดเห็นมีชุดปฏิบัติการลงไปตรวจ
0: เ
1: จ้าซึ่งจริงๆชุดปฏิบัติการมูลนิธิป้นตรวจเป็นประจำอยู่แล้วมั้งก็เจ้า
0: จริงๆแล้วก่อนหน้าเนี่ยผมได้สั่งการเน้นย้ำไปอยู่แล้วนะครับว่าให้ตรวจตาเรื่องการให้บริการเนี่ยโดยเฉพาะการจัดระเบียบการจัดระเบียบมีเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องอายุของผู้ที่เข้าไปใช้บริการนะครับ เรื่องของเวลาเปิดปิด
1: เจ้า
0: อย่างเงี้ยนะเรื่องการส่งเสียงดังในระดับที่เหมาะสมหรือไม่อย่างนี้เป็นต้น
1: การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์ครับอย่างนี้เป็นต้นนะหรือการดูแลเรื่องอัคคีภัยอันเนี้ยเป็นเรื่องที่วันนี้เกิดเหตุแล้วทุกคนก็คงจะตื่นตัวขึ้นมาอีกเยอะเลยแหละนะครับคือเรื่องนี้คือเกี่ยวกับอะไรบ้างครับเราเข้าไปในสถานบันเทิงให้ยกตัวอย่างสถานบันเทิงก็แล้วกันนะ
1: เจ้า
0: เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราจะต้องออกทางประตูไหนนะครับทุกคนจะจำว่าเข้าทางไหนออกทางนั้นแต่มันไม่ใช
1: ่
0: มันไม่ใช่เพราะว่าจะเห็นว่าโศกนาฏกรรมใหญ่เนี่ยทุกคนพยายามออกที่ทางที่ตัวเองเข้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทางฉุกเฉินหรือเราจะเห็นป้ายเป็น
1: ไฟ
0: เวลาไปที่ไหนก็ตามไม่ใช่อันนี้ขอขยายว่าไม่เฉพาะสถานที่บันเทิงนะห้างสรรพสินค้า
1: ก็มีประตูหนีไฟ
0: มีประตูหนีไฟตึกรามต่างๆที่เราเข้าไป
1: โรงแรม
0: ร้านอาหารใหญ่
1: ๆก็มีประตูหนีไฟ
0: อาจจะถ้าท่านนึกถึงเมืองลำพูนเนี่ยอาจจะนึกไปถึงเมืองเชียงใหม่จะเห็นที่แบบนี้เยอะที่มีตึกอย่างเงี้ยลำพูนเราก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าเอาให้เห็นภาพไปเลยว่าเราไปดูหนังอ่ะเวลาเข้าไปดูหนังแล้วจะเห็นป้าย exit ทางออกหรือ exit ภาษาอังกฤษเนี่ยบางทีก็ใช้ภาษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างนะต่อไปนี้เราคงต้องเพิ่มทักษะของตัวเองแล้วว่าไปที่ไหนมองไว้ก่อนเราเดินเข้ามาตึกสวท.แต่ทางสวท.ก็ออกข้างหน้าแต่นี้ไม่ใช่ตึกใหญ่นะครับก็ไม่ได้มีอะไรให้กังวลทีนี้ตึกที่เป็นตึกสูงตึกใหญ่ที่เราต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นไปบ้าง
1: ศาลากลาง
0: ศาลากลางเนี่ยใช่เลยศาลากลางเคยคิดไหมว่าคนที่ทำงานศาลากลางออกทางไหน
1: ออกทางไหน
0: แต่ทีนี้ศาลากลางเนี่ยคือตึกเนี่ยผมก็สังเกตว่าทางหนีไฟจะอยู่ครบทุกมุมนะครับเดี๋ยวคงต้องซ้อมกันสักครั้งแต่ว่าเขามีตารางซ้อมอยู่โดยปกติ
1: อย
0: ู่
1: แล้ว
0: แต่ว่าต้องเน้นเนี่ยต้องเน้นว่าเฮ้ยถ้าเกิดเหตุอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเวลาที่ผมยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ไฟไหม้โรงเบียร์
1: ที
0: ่ลาดพร้าวที่ลาดพร้าวซอย1เนี่ยนะครับมันเป็นเวลาระดับวินาทีที่นับจากเกิดแล้วไฟมืดสนิทลงเนี่ยมันพอไฟจุดปุ๊บเนี่ยไม่กี่วินาทีไฟดับทันทีเนี่ย
1: เจ้า
0: ตรงเนี้ยมันชุลมุนละ
1: เจ้า
0: แล้วคนที่เสียชีวิตส่วนหนึ่งก็เหยียบกัน
1: ขาดอากาศ
0: แล้วก็ถูกไฟคอกมันก็เป็นลำดับไป
1: บางคนอ่ะหนีเขาไปอยู่ในห้องน้ำ
0: ซึ่งออกไม่ได้
1: ซึ่งจริงๆอันนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้ตันเลยครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่อยากบอกเลยนะว่าผมเนี่ยที่ไปอบรมเนี่ยผมเดินผ่านทุกวันเลยนะโรงเบียร
1: ์
0: ทุกคือผมใช้รถทึกก็มาเล่าว่าใช้รถประจำทางใช่ไหมใช้รถใต้ดินก็เดินผ่านฮะเดินผ่านทุกวันแต่ว่าไม่เราก็เกินวัยที่จะเข้าไปแวะชมนะแต่พอเห็นสิ่งที่เราเคยผ่านทุกวันมันก็สลดใจนะครับแล้วก็คิดว่าเออเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะเกิดอีกแล้วนะครับ
1: ทีนี้ข้อกังวลของชาวละปูนเนี่ยป้าก็บอกว่าเอ๊ะแล้วละปูนเฮามีมาตรฐานมีการตรวจติดตามจะได้ก่อน
0: คืออย่างนี้ครับ
1: มีหลายท่านส่งเข้ามานะจ๊ะว่าที่เนี่ยดูเหมือนไม่มีนะตรงนี้ดูเหม
0: ือ
1: น
0: จริงๆแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุเนี่ยผมสั่งการไปจริงๆสั่งก่อนด้วยซ
1: ้
0: ำแต่ว่าสั่งก่อนมันจะเป็นเน้นระเบียบสังคมนะครับเรื่องอัคคีภัยก็เป็นเรื่องที
1: ่ควบคู
0: ่แต่วันนี้คงต้องยกทั้งสองระดับทั้งสองเรื่องเนี่ยให้มันเด่นชัดพร้อมๆกันเนี่ยก็คือทั้งระเบียบด้วยแล้วก็เรื่องอัคคีภัยเรื่องความปลอดภัยด้วยนะครับจริงๆทางฝ่ายปกครองเขาตรวจอยู่แล้วและการตรวจครั้งล่าสุดเนี่ยเขาไปตรวจกันเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็มีทีมชุดบูรณาการที่เราเรียกว่าพยัคฆ์เทวี
1: โดยเป็นชุด
0: ของฝ่ายปกครองเนี่ยบูรณาการร่วมกับทางสาธารณสุขอำเภอทางสถานีตำรวจภูธรเมืองนะครับทางสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรมเทศบาลเมืองลำพูนแล้วก็สมาชิกอส.อาสารักษาดินแดนเนี่ยได้ไปตรวจที่อันนี้เน้นไปที่ยามวิกาลก่อนเน
1: า
0: ะสถานที่ที่เปิดยามวิกาลหลายที่นะครับขออนุญาตที่จะไม่ได้เอ่ยนามเป็นเจาะจงแล้วกันเน
1: า
0: ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ครบถ้วนร้านก็ตรวจร้านใหญ่ๆทั้งหมดเอางี้ก็แล้วกันที่ท่านนึกชื่อขึ้นมาเนี่ยนะครับเข้าไปดู2เรื่องหลักหนึ่งการจัดระเบียบเข้าไปดูว่ามีเด็กอายุน้อยกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการไห
1: ม
0: นะครับหรือข้อ2มาตรการเลือกอัคคีภัยได้ทำอะไรไปบ้างนะครับมีอย่างที่แต่ของเราเนี่ยล
1: ัก
0: ษณะที
1: ่
0: จะเป็นตึกปิดมันก็จะน้อยนะจะมีบางที่ที่เป็นลักษณะสถานบันเทิงที่น่าเป็นห่วงอยู่ก็คือก็ไปดูว่าที่หนีไฟเขาเตรียมไว้ดีไหมปรากฏว่าทุกคนก็ตื่นตัวนะครับเจ้าของกิจการก็ พอเกิดเหตุทุกคนก็พยายามที่จะปรับปรุงอยู่ก่อนแล้วล่ะนะครับพอเราไปเน้นย้ำเนี่ยก็ยังไม่พบคนที่ฝ่าฝืนกฎหมายแต่ว่าผมวางกฎเกณฑ์ไว้อย่างนี้ดีไหมครับร่วมกันระหว่างผมกับพี่น้องประชาชน
1: เจ้า
0: หากฝ่ายปกครองหรือตำรวจนะครับหรือทีมอาสาที่ผมเอ่ยนามเนี่ยเข้าไปตรวจไม่ครอบคลุมหรือว่าหลังตรวจแล้วมีที่ใดยังกระทำผิดอยู่เนี่ยให้แจ้งมาให้แจ้งมาที่ศูนย์ดำรงธรรมนะครับแจ้งมาเลยจะใช้วิธีไหนก็ได้ครับแค่ส่งไลน์ไว้ในไลน์ของ
1: สวทก็
0: สวทผมก็รับแล้วนะ
1: คือ
0: ไม่อยากจะบอกวิธีให้ยุ่งยากเลยว่าให้โทรเบอร์นั้นเบอร์นี
1: ้
0: คือที่ผ่านมาเนี่ยนะคร
1: ับ แจ้ง
0: เบาะแสใดๆที่ส่งมาขยะเต็มเมืองมีตรงนี้เสี่ยงอะไรต่ออะไรเสี่ยงจุดตัดถนนที่เสี่ยงกันจะถูกรถชนเกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมอื่นๆผมรับหมดนะครับแล้วมีการแก้ไข 100% นะครับยกเว้นบางเรื่องที่อาจจะต้องใช้งบประมาณมากๆแล้วรอรอบของงบประมาณเช่นจุดตัดทางรถไฟที่เราไปดูกันที่
1: เมืองง่า
0: ท่าจักนะครับที่ผมพาไปรอบที่แล้วเนี่ยอันเนี้ยงานใหญ่มันต้องปี71แต่เราก็ทำบริหารจัดการในระดับเบื้องต้นก่อนนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดพี่น้องประชาชนเนี่ยแจ้งเบาะแสเอานี้เน้นเรื่องสถานบริการก่
1: อ
0: นตรงไหนเสี่ยงดูแล้วท่านขับรถผ่านเสี่ยงหรืออยู่ข้างๆบ้านท่านเนี่ยท่านมองว่าอาจจะเกิดอัคคีภัยได้ด้วยข้อกังวลใดๆก็ตามท่านแจ้งมา
1: เ
0: ราก็ไปตรวจให้ท่าน
1: เจ้าน
0: ะครับเสียงดัง
1: เสียงดัง
0: เกินเวลาสมมุติว่าเอ๊ะ
1: เป็น
0: หลังเที่ยงคืนเสียงยังแว่วมาอยู่เราปิดกันเที่ยงคืนใช่ไหม
1: เจ้าปิดเที่ยงคืน
0: ถ้าเสียงยังแว่วอยู่เนี่ยยังดังอยู่ลำโพงดังอยู่อันนี้แจ้งได้แล้วนะคร
1: ับ
0: ครับหรือถ้าก่อนหน้าดังจนผิดสังเกตเนี่ยก็ดูนะครับว่า
1: แล้วก็แจ้งช่วยกันเป็นหูเป็นตาซอซอง
0: ใช่
1: คือเหมือนที่ท่านผู้ว่าบอกก่อนหน้านี้อาจารย์ว่าเรื่องของการป้องกันมันช่วยกันทำได
0: ้
1: อาจารย์แต่ถ้าเกิดว่ามันปล่อยปละละเลยละกอบบ่ได้ช่วยกันพอช่วยกันก้อยอย่างนี้อาจารย์แล้วมันเกิดเหตุการณ์มามันน่า
0: แต่เฉกเช่นเดียวกับภัยอื่นๆที่ผมเน้นเสมอ
1: สวิตช์ชิด
0: ถูกต้องคือเริ่มจากตัวเราก่อนเช่น
1: อ
0: ุบัติเหตุบนท้องถนนอัคคีภัยหรือแม้อุทกภัยเนี่ยท
1: ่
0: านต้องเริ่มจากการระแวดระวังของตัวเราก่อนนะครับอย่างเรื่องอัคคีภัยแล้ววันนี้เราเน้นเรื่องอัคคีภัยนิดนึงเพราะว่ามันเกิดเหตุใหญ่อยู
1: ่
0: ผมสังเกตนะครับว่าหลายๆที่เนี่ยได้เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงเอาไว้
1: เจ้า
0: ท่านเนี้ย
1: เพราะว่าเคยไปตรวจอยู่
0: เคยไปตรวจแล้วแต่ว่า
1: เจ้า
0: ผมไม่สามารถตรวจได้ทุกถัง
1: ท่าน
0: คอยสังเกตสิครับในที่เขาห้อยไว้ถังแดงๆขนาดเนี่ยตรงนี้มีอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ม
0: ี
1: สวทก็มี
0: ไปดูซิว่าหมดอายุเพราะว่
1: า
0: ถังพวกนี้นะครับเวลาที่เราอัดสารเคมีเข้าไปเนี่ยมันจะมีอายุนะ
1: เจ้า
0: ผมจำไม่ได้ว่า2ปีบ้าง5ปีบ้างมันแล้วแต่สเปคมันอะแล้วก็แรงดันของมันบางทีเนี่ยมันพอมันหมดอายุเนี่ยมันไม่มีลมที่จะพาเอาสารเคมีออก
1: เจ้า
0: หยิบขึ้นมาเนี่ยพ่นมาดับไม่ได้ละเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเราเชื่อมั่นสิ่งที่เรามีอะแต่มันกลับช่วยเราไม่ได้ในวันฉุกเฉินเพราะนั้นฟังวิทยุอยู่นะเดี๋ยวหมดเวลาออกอากาศเดินไปที่ถังเลยทุกถังจะมีแท็กห้อยหรือจะมีสติ๊กเกอร์ปิดก็ตามเนี่ยดูว่าหมดอายุหรือยังถ้าหมดแล้วรีบไปปรับปรุงแก้ไขช่วยกันแบบนี้ก่อนที
1: ่
0: เริ่มอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นบ้านเรือน5สอที่จวนเพิ่งทำใหญ่ไปก็มีกองวัสดุอยู่ริมกำแพงซึ่งไม่มีใครเห็นหรอกครับพอไปตรวจดูเอ๊ะก็คงอยู่มานานแล้วแล้วก็อยู่กับผมมาก็นานแล้วด้วยอยู่กับผมมาก็6เดือนแล้วก็เคลียร์หมดเลยเพราะว่ามัน1โอกาสที่จะ
1: ติดไฟ
0: เนี่ยมีบางอย่างเป็นวัสดุติดไฟเอาเคลียร์ไปซะไปทิ้งจะไปทิ้งไปย่อยสลายบางอย่างจำหน่ายได้ก็จำหน่ายไปนะครับแล้วก็ป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายอื่นๆด้วยคือพอดีที่จวนเลี้ยงไก่
1: อันนี้
0: ต้องเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวหลัง
1: น
0: ี่เมื่อวานมาละ20ตัวแล้วก
1: ็
0: แจกจ่ายไปมีมาได้รับบริจาคมา200ตัวนะก็แจกไปที่โรงเรียนเดี๋ยวว่าหลังเอาข้อมูลมาว่าไปที่ไหนบ้
1: าง
0: นะครับอันนี้ในนามของเหล่ากาชาดเขาเอามาก็เลยเลี้ยงไว้ที่จวน20ตัวเราจะอยากดูด้วยว่าม
1: ันมี
0: วิธีการยังไงเราจะได้ไปคุยกับนักเรียนเขาได้ไงปรากฏว่า5สอเลยเพราะว่ากลัวงูมาอยู่ตรงนั้นแถวนั้นที่รกๆกันนะครับ
1: งูกับไก่นี่เป็นของคู่กันนะ
0: เรื่องอัคคีภัยประการแรกตรวจสอบ พื้นที่ของท่านประการที่สองถ้าท่านอยากเป็นหูเป็นตาเห็นตรงไหนไม่น่าไว้ใจเนี่ยแจ้งมาเราก็เข้าไปตรวจสอบนะครับใครที่ทำผิดกฎหมายก็เราก็ดำเนินคดีนะครับแล้วก็แก้ไขทุกเคสนะครับไม่มียกเว้นนะครับ
1: เจ้าเนาะอันนี้แจ้งข่าวเพื่อคือความมั่นใจกับทุกท่านนะเจ้าจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเฮาแต่ว่าเฮาก็ได้เฝ้าระวังนะเจ้าป้องปรามก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดในบ้านเฮานะเจ้ามีแถมนึงเรื่องเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าเรื่องนี้สำคัญมากเลยเนาะเปิ้นบอกว่ามันมีคำอยู่คำหนึ่งท่านผู้ว่าอยู่กับละปูนมาโดยตลอด
0: คำว่า
1: ลำไยคือลำพูนลำพูนคือลำไยลำไยคือลมหายใจของคนลำพูน
0: ที่มาของคำนี้นี่ ผมเชื่อนะประการแรกผมเชื่อก่อนประการแรกคือมีคนถามผมในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
1: เจ้า
0: ผมก็ตอบไม่ค่อยเต็มปากนะถามว่าทำไม
1: ลำพูนถึงเป็นเมืองลำไย
0: ทำไมพูดถึงลำไยต้องนึกถึงลำพูนล่ะผมก็ไปหาคำตอบมานะน้องออยน้องออยก็ช่วยผมหาคำตอบมาเนี่ย
1: วันนี้มีดีๆนะวันนี้นะ
0: เดี๋ยวกันผมขออนุญาตจะเรียกว่าอ่านก็ได้นะคือเป็นเรื่องความรู้ใหม่ที่ไปค้นคว้ามาก็ถามว่าประวัติศาสตร์ที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยพี่น้องชาวลำพูนทราบขนาดไหนน้องออยบอกทราบไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะไปทดสอบว่าใครรู้บ้างว่าประวัติเนี่ยทำไมลำไยถึงคือลำพูนลำพูนคือลำไยและลำไยถึงเป็นลมหายใจของลำพู
1: นลำพูน
0: อย่างนี้ครับต้องเริ่มจากลำไยต้นแรกของประเทศไทยก่อนนะครับลำไยต้นแรกของประเทศไทยเนี่ยถูกนำเข้ามาปลูกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ครับนะครับนำเข้ามาในปีไหนครับท่านออย
1: 2439
0: 2439 2439 2539 60ประมาณนี่69ใช่ไหม103 130ปีได้ป่ะเนี่ย
1: เจ้า
0: เนาะเมื่อ130ปีที่แล้วพอดีเลยนะครับมีชาวจีนได้นำพันลำไยผลใหญ่หรือที่เราเรียกลำไยกะโหลกนะฮะมาถวายแด่เจ้าดารารัศมีพระราชชายาในรัชกาลที่5จำนวน5ต้นนะครับและใน5ต้นนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าพระราชชายาเนี่ยเจ้าดารารัศมีก็ปลูกไว้ที่กรุงเทพ2ต้นนะครับแล้วอีก3ต้นท่านปลูกที่ไหนครับท่านมอบให้พระอนุชาค
1: ือ
0: เจ้าน้อยคำตันถูก
1: ไหมณเชียงใหม
0: ่ณเชียงใหม่นะครับนำขึ้นมาปลูกที่บ้านน้ำโถง
1: น้ำโถง
0: น้ำโถงบ้านน้ำโถงขออภัยครับตำบลศพแม่ข่าที่อำเภอหางดงนะครับทั้ง3ต้นก็มาอยู่ที่เชียงใหม่ครับซึ่งเป็นพื้นที่ติดแม่น้ำปิงนี่คือจุดกำเนิดของ
1: ลำไย
0: ของลำไยเลยแต่เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยลำไยเขาจะไม่ได้ใช้วิทยาการมากก็ใช้ปลูกด้วยเมล็ดไงไม่ได้ตอนกิ่งไม่ได้ไม่ได้ใช้วิธีการ
1: เอาเม็ดมาเพาะ
0: เอาเม็ดมาเพาะนะครับทีนี้เมื่อเกษตรกรนำมาปลูกต่อไปพอ3ต้นมาอยู่ดังนั้นก็ไปปลูกต่อที่ตามริมลุ่มน้ำกวงบ้างน้ำปิงบ้างนะครับก็กลายเป็นการกลายพันธุ์โดยธรรมชาติไอ้จากต้น5ต้นของจีนเนี่ยม
1: ัน
0: ก็มากลายมันคงไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็คงได้พัฒนาไปผสมไปอะไรไปเนี่ยนะครับจนกลายมาเป็นสายพันธุ
1: ์ต่างๆ
0: ชื่อดังในปัจจุบันเช่นพันธุ์อีดอพันธุ์เบี้ยวเขียว อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาถึงเมืองลำพูนบ้างเมื่อกี้บอกว่า3ต้นมาที่
1: อยู่ที่เชียงใหม
0: ่ที่เชียงใหม่เอ๊ะแล้วทำไมมาเป็นลำพูนเดี๋ยวตอนจบค่อยมาสรุปว่าทำไมลำพูนถึงได้ชื่อว่าเมืองหลวงของลำไยเด
1: ี๋
0: ยวผมจะร่วมสรุปกับพี่น้องประชาชนด้วยกันนะแต่ตอนนี้เรายังเชื่อว่าเอ๊ะก็ยังอยู่เชียงใหม่อยู่นะ
1: ก็ยังอยู่เชียงใหม่อยู่
0: ทีนี้มันจะมีลำไยที่เรียกว่าลำไยต้นหมื่นแหมชื่อฟังดูตอนแรกอะฟังนะผมนึกว่าเป็นแบบทินนามหรือเป็นยศถาบรรดาศักดิ์นะ
1: หรือว่าคนที่มาปลูกอาจจะชื่อหมื่นอะไรอย่างงี
0: ้ลำไยต้นหมื่น มีที่มายังไงครับก็คือตอนแรกปี39เข้ามาใช่มั้ยในรัชกาลที่5ทีนี้พอมาถึงปี2453
1: เจ้าก
0: ี่ปีล่วงมาเนี่ย14ปีล่วงมานะครับขุนเข้มขามขันขุนเข้มขามขันซึ่งเป็นกำนันตำบลท่าขาม
1: ตำบลป่าขาม
0: โทษฮะตำบลป่าขามซึ่งปัจจุบันก็คือตำบลหนองช้างคืนนะครับ
1: หนองช้างคืน
0: ได้มีโอกาสลิ้มรสเบี้ยวเขียวที่อยู่ที่เชียงใหม่ที่หางดงเมื่อสักครู่นี้ที่เล่าให้ฟังเนี่ยก็เลยเอามาปลูกซะเลยที่บ้านหนองช้างคืน
1: เอาเม็ดมาปลูก
0: อันนั้นนะต้นแรก
1: ต้นแรก
0: ต้นแรกคือต้นหมื่นนี่แหละใช่ไหมพอ มาปลูกปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าต้นนี้มันเป็นต้นที่สมบูรณ์มากคงจะเป็นเพราะว่าตะกอนลุ่มแม่น้ำปิงนะครับมีน้ำตะกอนทับถมกันมาเนี่ยทำให้ลำไยเนี่ยสมบูรณ์มากแล้วก็ออกลูกดกอย่างเขาเรียกว่าอย่างน่าอัศจรรย์เพราะว่า
1: เจ้า
0: ตั้งแต่ปี2510ถึง2511นะครับลำไยต้นเดียวเนี่ยสามารถให้ผลผลิตได้มากถึง50เข่งอมจะเยอะอะไรขนาดนี้
1: คือปีเดียวเนี่ย
0: ปีเดียวแล้วก
1: ็ทำเดียวตัว
0: ทำรายได้จากการขายเนี่ยเกิน10,000บาท10,000เยอะยุคนั้นนะ10,000บาทยุคนั้น
1: 2511อ่ะ
0: 3กี่ปีอ่ะ50กว่าปีมาละ50กว่าปีมาละ
1: เป็น10,000
0: คือต้นเดียวเป็น10,000เนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะครับเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นมากก็เลยเรียกนี้ว่าลำไยต้นนี้ว่า
1: ลำไย
0: ต้นหมื่นนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านเนี่ยหันมาทำสวนลำไยเพื่อการค้าอย่างจริงจัง
1: เ
0: ป็นต้นนั้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะครับแล้วก็ปัจจุบันลำไยเบี้ยวเขียวหนองช้างคืนเนี่ยก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เราเรียกว่า GI เป็นสินค้า GI ของลำพูนยังคงมีการอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมนี้ไว้ที่บ้านหนองช้างคืนนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ไปเรียนรู้และศึกษาเรารู้จักลำไยต้นแรกของลำพูนละ
1: เจ้า
0: ทีนี้มาถึงว่าบทสรุปว่าทำไม
1: ทำไม
0: นะฮะลำพูนถึงเป็นเมืองแห่งลำไยประการแรกอันนี้ผมคิดเองนะถ้ามีนักวิชาการท่านไหนจะให้ความรู้ผมในอนาคตเติมแต่งได้เลย
1: เจ้า
0: หนึ่งหลังจากต้นหมื่นทำหน้าที่ไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ปลูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองปลูกจนเป็นเศรษฐกิจอ่ะ
1: เจ้า
0: ปลูกจนเป็นลมหายใจอ่ะคืออย่างที่น้องออยพูดเมื่อสักครู่อ่ะลำพูนคือลำไยคือลำพูน
1: เพราะ
0: ลำไยคือลมหายใจของลำพูนเพราะว่าทุกคนปลูกมากแม้แต่บ้านเรือนอยู่อาศัยซึ่งไม่ได้เป็นสวนโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็ปลูก5ต้น10ต้นก็ปลูกปลูกจนมันเป็นอัตลักษณ์ไปแล้วนะครับที่จวนผู้ว่าก็ปลูกตั้งหลายต้นนะครับผมเดินชมต้นลำไยเพลิดเพลินเด็ดมาทานบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้เนื่องจากว่าจังหวัดที่ปลูกลำไยเยอะๆไม่ได้มีเฉพาะลำพูนมีใครบ้างจันทบุรีก็ปลูก
1: ใช่
0: เชียงใหม่ก็ปลูก
1: เชียงใหม่ก็ปลูก
0: คือน้องออยครับพี่น้องประชาชนครับเชียงใหม
1: ่
0: จันทบุรีลำพูนเนี่ยก็สลับกันเป็นแชมป์ลำไยหมายถึงว่าปลูกเยอะอ่ะ
1: หมายถึงว่า
0: ปริมาณ
1: ต่างๆ
0: ใครจะปลูกเราอาจจะน้อยกว่าเชียงใหม่ได้ซ้ำ
1: เจ้า
0: หรือบางปีเราก็น้อยกว่าจันทบุรีแต่ทำไมเราถึงเด่นกว่าถึงบอกว่าทำไมถึงเป็นเมืองหลวง
1: เจ้า
0: เมื่อเทียบกับเนื้อที่ของจังหวัดสิครับเมื่อเทียบกับจังหวัดเราอ่ะมีขนาดเล็กนิดเดียวปลูกซะเต็มพื้นที
1: ่
0: มองไปทางไหนก็เห็นแต่ลำไยเชียงใหม่อ่ะเขาปลูกคิดเป็นไร่เขามากกว่าเรานะครับแต่จังหวัดที่มีขนาดใหญ่กว่าแล้วก็อาจจะมีอย่างอื่นด้วย
1: เปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์
0: คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนแล้วเนี่ยลำไยก็ยังไม่ใช่พระเอกของเชียงใหม่แต่ลำไยเป็นพระเอกของลำพูน
1: เป็นพระเอกของลำ
0: พูนเพราะนั้นไม่แปลกเลยครับที่ลำพูนเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงของลำไยผมสรุปแบบนี้พอได้ไหม
1: พอได
0: ้อันนี้เบื้องต้นนะแต่
1: ว
0: ่
1: า
0: ถ้าท่านใดมีความรู้ที่จะเพิ่มเติมเนี่ยขอแลกเปลี่ยนด้วยนะครับคอมเมนต์มาก็ได้นะครับ
1: เนาะนี่คือเรื่องราวของลำไยซึ่งอย่างที่บอกไปว่าลำไยเนี่ยหลายคนใหญ่มาได้ย้อนลำไยนะจ๊ะท่านผู้ว่า
0: ครับ
1: พ่อแม่ทรงเฮียนะอย่างเงี้ยเนาะก็มาเพราะได้เงินจากการขายลำไยปลูกลำไยทรงเฮียนเอ็นแอจ่าวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นลมหายใจของพี่น้อง
0: ลำไย
1: คุณตวย
0: ดังเพราะความบังเอิญหรือไม่ผมว่านะนี่น่าจะพูดกันนิดนึงนะ
1: เจ้า
0: เมื่อวานผมได้ทานลำไยคือยอมรับนะว่าเมื่อวานตั้งใจตั้งแต่มันเป็นผู้ว่าเนี่ยเมื่อวานได้ตั้งใจทานจริงๆอ่ะเกษตรเข้ามาให้เกษตรจังหวัดก็มีสิเมื่อวานได้มา 2,000 ฮะ2สายพันธุ์เนี่ยเดี๋ยวพอก็ 2,000 จะนึกว่าเยอะมาก1ก็คือเป็นลำไยเบี้ยวเขียว
1: เบี้ยวเขียว
0: 2ก็คือเป็นลำไยสีชมพู
1: สีชมพู
0: ก็เป็นอีกพันธุ์นึง
1: เจ้าเป็นอีกพันธุ์
0: ผมก็มองดูว่าเอ๊ะเขามีสลากติดมาให้มีกระดาษบอกอันนี้เบี้ยวเขียวอันนี้มีประวัติอะไรต่างๆผมก็ลองชิมปรากฏว่าผมตัดสินไม่ถูกนะว่าใครเหนือว่าใครสีชมพูเล็กกว่าสีชมพูเนี่ยเมื่อเอาผลมาวางเนี่ยเล็กกว่า
1: เจ้า
0: แต่พอเข้าชิมเข้าไปในปากเนี่ยมันหวานเบี้ยวเขียวก็หวานแต่ว่าชมพูมันจะหวานหอมแปลกๆเพราะนั้น2,000เนี่ยไม่ต้องไปแข่งอะ
1: จ้า
0: ถ้าสงสัยก็ทานมันทั้ง 2,000 แล้วก็สลับอย่างที่ผมทำแต่ว่าผมชิมแล้วมันหยุดไม่อยู่นะครับค
1: ือ
0: เราก็คือไม่อยากทานเยอะเพราะว่าเขาก็บอกว่าลำไยทานมากอาจจะร้อนในอะไรเงี้ยอ
1: าจจะร้อนในกินน้ำเยอะๆ
0: ก็เลยได้ข้อคิดมาจากคุณหมอก็ปรึกษาว่าเอ๊ะทำไงเขาบอกเอ๊ะร้อนในเนี่ยมันมีวิธีแก้ประการแรกก่อนว่าถ้าล้างน้ำเกลือได้ก็จะลดความเสี่ยงลงไปเพราะว่าหนึ่งผลไม้ทุกชนิดอยู่แล้วครับไม่เฉพาะลำไยควรจะล้างก่อนอย่าทานเลยเมื่อเด็ดจากต้นนะครับฝุ่นเอ้ยหรือว่าอาจจะมีแมลงอะไรต่างๆปอมันเราล้างซะแล้วล้างให้ดีก็แช่น้ำเกลือ
1: แช่น้ำเกลือ
0: นี่เป็นวิธีที่ผมพอผมแช่น้ำเกลือแล้วผมก็ทานไม่หยุด
1: ทานไม่หยุด
0: แต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าโอเคน่าจะปลอดภัยดีนะครับแล้วก็กินแบบโอ้โหมันรู้เลยว่ามันอร่อยจริงๆนะครับเดี๋ยวเย็นนี้กลับไปก็คงต้องไปกินต่อนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราก็คงจะนึกถึงลำไยให้มากเวลาที่เอาไปฝากผู้หลักผู้ใหญ
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ช่วงนี้ลำไยออกผลมาเยอะมากเขากำลังประเมินว่าปีนี้นะครับคาดว่าผลผลิตจะลดลงกว่าปีที่แล้วประมาณสัก 5% นะครับปีนี้คาดว่าจะได้ประมาณ 359,000
1: ตัน
0: เอาตัวเลขหลัง3หน่วยหลังไม่ต้องพูดแล้วกันนะประมาณ 350,000 360,000 ละกัน
1: ก็ไม่ตก 350,000
0: ไม่ตก 350,000
1: นะครับ
0: ซึ่ง
1: ประมาณ 350,000
0: ซึ่งลดลงนิดหน่อยนะครับลดลงนิดหน่อยก็ปีก่อนนู้นจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนปี68เขาได้
1: 300,000เดี๋ยวนะเจ้าตัวเลข
0: เอาเป็นว่าลดลง 5% แล้วกันเดี๋ยวจะงงกับตัวเลขปีเนี้ยถ้าภาพรวมแล้ว 5% นี่มันก็น้อยนะ
1: เจ้าม
0: ันก็ไม่ได้ต่างมาก
1: ไม่ได้ต่างมาก
0: แต่เรามาดูเรื่องราคานะครับเรื่องราคาก็ตอนนี้พาณิชย์เนี่ยก็ได้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีนโยบายที่จะสนับสนุนแล้วก็ทำให้ลำไยมีราคาดีนะคร
1: ับ
0: วันนั้นท่านพาณิชย์ได้มาพูดรายละเอียดใช่ไหมครับ
1: ท่านพาณิชย์มาประชาสัมพันธ์ในรายการไปแล้วคือจริงๆมีโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของโครงการบริหารจัดการผลไม
0: ้
1: ทั้งบะม่วงแล้วก็ลำไยเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
0: ซึ่งมันมีอยู่2กลุ่มก่อนกล
1: ุ่
0: มหน
1: ึ
0: ่งเราดูเรื่องราคาก่อนราคาลำไยอย่างยกตัวอย่างนะถ้าสดช่อเกรดส่งออกจีนเนี่ยก็จะ32บาทต่อกิโลกรัมอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ลูดล่วง24บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นขอยกตัวอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเรามีการกระจายออกจากพื้นที่ผลิต
1: หมายความว่า
0: ถ้าขายอยู่ในลำพูนเนี่ยมันไม่กว้างขวางพอไง
1: ที่ไหนก็มี
0: หรือในจังหวัดข้างเคียงก็ตามนะในจังหวัดข้างเคียงประมาณ8จังหวัดเนี่ยเราส่งเข้าไปเขาก็กินลำไยนะครับเราทำไงกระทรวงพาณิชย์ก็เลยมีกล่องมีกล่องซึ่งเป็นกล่องที่ช่วยเกษตรกรได้มากมากทีเดียวนะครับเพราะว่ากล่องเนี้ยจะทำให้การกระจายผลิตภัณฑ์ลำไยและมะม่วงเนี่ยให้ออกไปจากพื้นที่ผลิตนะครับแต่เขามีข้อแม้นะ
1: เ
0: ขาบอกว่ากล่องนี้อย่างลำไยเนี่ยห้ามส่งไปยัง8จังหวัดห
1: ้
0: ามส่งไปยังลำพูนเองนะหรือเชียงใหม่ลำปางเชียงรายแพร่น่านพะเยาและตาก
1: อันนี้ห้ามส่ง
0: ก็เป็นนโยบายที่ดีแล้วผมก็เห็นด้วย คือเราส่งไปในพื้นที่ปลูกไม่มีประโยชน์ครับแต
1: ่
0: ถ้าเราส่งไปในพื้นที่ที่เขาไม่มีเขาตื่นเต้นกว่าเรา
1: ตื่นเต้น
0: ใช่ไหมครับข้อนี้ผมขออย่างนี้น้องออยย้อนมานิดเดียวขอแวะเรื่องโอท็อปนิดเดียว
1: เจ้า
0: โอท็อปของเราเนี่ยไม่ใช่โอท็อปพูดผิดสินค้าเกษตรก่อนส
1: ิน
0: ค้าเกษตรเรามีมะม่วงลำไยใช่ไหมวันนั้นผมไปเปิดผมก็แอบเห็นทุเรียนทางเกษตรจังหวัดก็บอกอันนี้เป็นทุเรียนหลงลับแลของจังหวัดอะไรนะ
1: อุตรดิตถ์
0: เจ้าผมก็ซักถามบอกอ้าวแล้วเรากำลังจัดมหกรรมสินค้าสินค้าเกษตรลำพูนทำไมมีทุเรียนอุตรดิตถ์มาด้วย เขาก็ให้ข้อคิดว่าก็ทางเราก็ยังไม่มีทุเรียนออกไง
1: เจ้า
0: เราก็ส่งสินค้าที่ไม่ตรงกันแต่เราก็ MOU นะเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ต้องส่งลำไ
1: ย
0: ไปที่อื่นๆรวมถึงไปอุตรดิตถ์และจังหวัดอื่นๆด้วยด
1: ี
0: ไหมครับ
1: ดี
0: เวลาที่ผลิตผลทางการเกษตรออกเนี่ยและเราแลกเปลี่ยนกันเหม
1: ือ
0: นในอดีตที่มีการแลกเปลี่ยนทำการค้ากันเนี่ยของที่เคยมีที่ไหนแล้วไปปรากฏอีกที่ราคาจะดี
1: เจ้า
0: แล้วผู้คนมันง่ายๆเลย คนไทยชอบกินผลไม้แต่ก่อนนู้นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เยอะเด็กๆครับเด็กๆผมเป็นเด็กเนี่ยได้แอปเปิ้ลมาลูกเนี่ยโอ้
1: ดีใจ
0: แอปเปิ้ลนี่มันเป็นอะไรที่อร่อยจริงๆนะลูกแรกในชีวิตนะแต่ตอนนี้เฉยๆนะตอนนี
1: ้
0: อ่ะตอนนี้นาทีเนี้ยถ้าแอปเปิ้ลลูกนึงกับมะม่วงนี่ผมหยิบมะม่วงก่อนนะถ้าเจอมะม่วงอร่อยๆของบ้านเราม
1: ีย
0: ิ่งมีน้ำปลาหวานวางเนี่ยแอปเปิ้ลก็สู้ไม่ได้น
1: ะ
0: แต่ย้อนไปถึงความคิดว่าสมัยนั้นทำไมเราตื่นเต้นกับแอปเปิ้ลหลักการเดียวกันครับเวลาเราแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรกันเนี่ยเราก็จะได้กระจายนะครับแล้วก็ทำให้ราคาไม่ตกเพราะนั้นกล่องที่กระทรวงพาณิชย์นำมามอบให้เนี่ยก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนได้เยอะนะครับเขาคำนวณว่ากล่องนึงเนี่ยทำให้ต้นทุนลดลงเท่าไหร่น้องออยเมื่อกี้ผมแอบจดไว้ทำให้ต้นทุนลดลงประมาณสัก130บาท
1: 130
0: บาทคือเกษตรกรเนี่ยไม่ต้อง
1: ไปเสียค่า
0: ไม่ต้องไปเสียเลยคือตรงเนี้ย
1: ป
0: ัดไปเลยเวลาแล้วเวลาผู้สมมุติเราซื้อ500บาท
1: เจ้า
0: ค่าส่งอยู่ในกล่องนี้มัน3มัน100อีก130เน
1: ี่
0: ยผมต้องจ่ายเท่าไหร่630นะ
1: 630
0: แต่อันนี้ถ้าเกิดต้นทุนมันลดลงมาเนี่ยมันเข้าไปสู่เกษตรกรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับแล้วก็
1: รู้สึกว่ามีราคาที่เขาส่งไปเนี่ยจ้าตอนนี้เกษตรกรก็มีแบบส่งลำไยออกไป9กิโลกรัม500
0: เขามีเลทใช่ไหมเขามีเลท
1: 180อะไรเงี้ยส่งฟรีทั่วประเทศอย่างเงี้ยนะจ
0: ๊
1: ะ
0: เอ๊ะแล้วตอนนี้ส่งกันขนาดไหนเดี๋ยวเอาสถิติมาเล่าสู่กันฟังคราวหน้าเน
1: า
0: ะอยากจะฟังดูว่าเอ๊ะกระบวนการส่งเนี่ยเขาได้ผลขนาดไหนนะครับผมมีตัวอย่างราคาละเขาบอกว่าอ๋อนี่เป็นราคาตะกร้าสิเน
1: า
0: ะไม่ใช่ยังไม่ใส่ลำไยเข้าไปเด้
1: ใส่แล้วจ้า
0: ใส่แล้วเหรอ
1: รวมตะกร้าเดี๋ยวเรามีภาพให้ด
0: ูตกโลละ60บาทน้องออยผมเห็นแล้ว3กิโล180นะครับถ้าสั่ง5กิโลเนี่ยมันก็ได้ถูกลงมาหน่อยก็คือได้270ราคาต่อกิโลจะถูกลงมานิดนึงแล้วก็ถ้าสั่งตะกร้าใหญ่10กิโลเลยก็จะตก540บาทนะครับ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็เป็นโครงการดีๆที่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้นำมาสู่จังหวัดเรานะครับ
1: ก็มีภาพเดี๋ยวมีภาพให้ดูจริงๆท่านพาณิชย์เนี่ยลงพื้นที่ไปดูทั้งเรื่องของสวนลำไยไปดูทั้งเรื่องของการกระจายกล่องตอนนี้เรากระจายไปรู้สึกจะ14,000
0: กล่อง 14,000 กล่องนะครับ
1: 14,000 กล่องที่ส่งกระจายให้กับเกษตรกรไปแล้วนะเจ้าทีนี้มันมีแถมหนึ่งโครงการที่วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายเจ้าท่านผู้ว่า
0: ครับผม
1: 17กรกฎาคมนะเจ้าที่เป็นโครงการเกี่ยวกับการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตของลำไยเนี่ยนะเจ้าผู้ประกอบการที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการเนาะเปิ้นจะมีราคามีเงื่อนไขในเรื่องของการที่จะสนับสนุนเงิน
0: เป็นการสนับสนุนกับการบริหารจัดการการกระจาย
1: การกระจาย
0: แต่แต่รวบรวมคัดแยกจัดเก็บขนส่งนะครับ
1: ซึ่ง
0: ในอัตราเหมาจ่ายเนี่ยก็จะให้ประมาณ3บาทต่อกิโลกรัมซึ่งท่านคงได้รับข่าวสารกันไปก่อนหน้าวันนี้โดยท่านพาณิชย์ที่มาออกรายการแล้วนะครับจะย้ำเตือนว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะสมัครเข้าโครงการไปที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับ
1: ใช่แล้วจ้า
0: ครับอยู่ที่ไหนเอ่ย
1: วัดพระยืนใกล้กับวัดพระยืน
0: หน้าวัดพระยืนนะครับที่ตำบลเวียงยองนะครับ
1: ติดต่อสำนักงานพาณิชย์ด่วนเลย
0: วันนี้วันสุดท้ายแต่ช่วงเวลารับซื้อจะอยู่ในระหว่างวันที่27กรกฎาคมถึง31สิงหาครับ
1: เจ้าเนาะก็ฝากตัวละกันนะจ๊ะ
0: เหลือเวลาอีกเท่าไหร่เอ่ย
1: เหลือคือจริงๆท่านพาณิชย์บอกว่ามันจะต้องดูราคาลำไยตัว
0: ไม่ได้หมายความเวลาออกอากาศ
1: เวลาออก
0: ผมไม่ดู
1: เวลาหมดแล้ว
0: เหลือเวลาเท่าไหร่ส่งสัญญาณหน่อยครับผมจะ
1: เวลาหมดแล้วนะจ๊ะ
0: เดี๋ยวจะได้ทิ้งท้ายนะครับคือเรื่องลำไยรับทราบนะครับให้ไปติดต่อพาณิชย์วันนี้ก็แล้วกัน
1: เดี๋ยวคงได้มาคุยกันทุกสัปดาห
0: ์ได้มาเล่าสู่กันฟังว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะคร
1: ับ
0: ท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้ก็เดี๋ยวผมจะไปหน่วยบำบัดทุกกรมลงสุขหรือที่เรียกว่าจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่นะครับไปที่ตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางเด
1: ี๋
0: ยวออกจากรายการนี้ก็จะไปเปิดเลยคือประมาณ 9:30 น.ก
1: ็
0: จะไปที่น้ำดิบที่ป่าซางนะครับ
1: เจ้า
0: แล้วก็ไปรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน
1: เจ้าแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่นะจ๊ะท่านว่าย
0: ังเหลืออีกหลายเรื่องที่จะต้อง
1: เรื่องเลยอีกเป็นปึกเลย
0: นำมาเล่าสู่กันฟัง
1: เล่าไปได้แค่ครึ่งนึงเดียวยังไม่ถึงเลยนะจ๊ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันเจ้าวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะเจ้าดีเจออยและทีมงานลาแล้วสวัสดีเจ้า
0: คุณครับสวัสดีครับ
2: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพสที่คว้าแชมป์โลก STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ขอเชิญร่วม งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
7: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
8: เฮ้ยชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
9: ไม่เมาไม่พูด
10: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
8: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
10: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
11: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
3: นายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพสที่คว้าแชมป์โลก STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก
12: ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณนครเซี่ยงไฮ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อน้องเพสเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ9ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังคว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000 คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสามารถความภาคเพียรและความมุ่งมั่นของเด็กชายภาวินพร้อมระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยในวันเดียวกันได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาการและโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
3: กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับหลังรัฐสภาไฟเขียวยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับประกอบด้วยความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏานความตกลงยกระดับการค้าเสรีอาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTOเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงทั้งนี้ FTA ไทย EFTA ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปที่มีกำลังซื้อสูงโดยจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้ ช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตของไทยและเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในอนาคตเช่นเดียวกับ FTA ไทยภูฏานจังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัดเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัด
13: นายนครบุตรดีวงพาณิชย์จังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัดระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569นี้ณสหกรณ์การเกษตรวังสะพุงจำกัดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกซื้อปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในราคาประหยัดเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาแสดงสิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าปุ๋ยรวมสูงสุด 1,550 บาทขณะที่เกษตรกรผู้มีบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกคณะกรรมการเครือข่ายสดปช.จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรวมส่วนลดสูงสุด 2,100 บาทผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์04281 1485ปันภัทรแสงสีเรืองสวัสดิ
14: ์ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนเสนอพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
15: พยากรณ์อากาศภาคเหนือประจำวันนี้ลักษณะอากาศบริเวณภาคเหนือตอนบนวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะและคาดว่าในบ่ายวันนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับสภาพอากาศจังหวัดลำพูนวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.8 องศาเซลเซียสโดยคาดว่าบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสพรุ่งนี้เช้าอุณหภูมิต่ำสุด26องศาเซลเซียสค่ะสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนปริมาณฝนรวมเดือนกรกฎาคมตรวจวัดที่สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนวัดได้ 34.1 มิลลิเมตรปริมาณฝนรวมตั้งแต่ต้นปีวัดได้ 516.5 มิลลิเมตรค่ะต่อไปเป็นรายงานอุณหภูมิและปริมาณน้ำฝนรายอำเภอของจังหวัดลำพูนอุณหภูมิสูงสุดบ่ายเมื่อวานนี้วัดได้ 33.5 องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้วัดได้22องศาเซลเซียสที่อำเภอป่าซางและอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลสำหรับรายงานปริมาณน้ำฝนที่อำเภอบ้านทิปริมาณน้ำฝนวัดได้2มิลลิเมตรค่ะและในเย็นวันนี้จังหวัดลำพูนดวงอาทิตย์ตกเวลา 19:04 นพรุ่งนี้เช้าดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นขอจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
16: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
17: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
0: คุณกำลังฟังรายการคุณของแผ่นดิน

สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์กับทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับคุณของแผ่นดินกับน้องอั้นอะที่วัดกันทปิงนะครับผมรายการที่จะนำทุกท่านมาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะไม่ว่าจะเป็นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกท่านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในห้วงที่ถัดมานะครับในห้วงที่ผ่านมาแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในห้วงรอบสัปดาห์นี้หรือในเดือนนี้นะครับแน่นอนเลยว่าหลายๆคนนะครับผมน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับวันที่28กรกฎาคม2569หรือว่าของทุกปีนะครับจะเป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรารัชกาลที่10นั่นเองนะครับผมแล้วก็จังหวัดของเราก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับผมที่จะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์รวมไปถึงนะครับผมกิจกรรมที่ทำความดีถวายแด่ในหลวงของเรานะครับผมยังไงแล้ววันนี้น้องอั้นจะนำทุกท่านนะครับผมมาทราบกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็มาทราบถึงพระราชจริยวัตรพระราชาอัจฉริยภาพนะครับผมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันในวันนี้นะครับผมอื่นใดแล้วเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักหน่อยนึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณของแผ่นดินครับ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินครับผมเนื่องในโอกาสมหามงคลนะครับผมเฉลิมพระชนพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้นะครับผมน้องอั้นจะนำเสนอในเรื่องของราชันจอมทัพไทยนะครับจากพระราชจริยวัตรสู่แบบอย่างแห่งวินัยนั่นเองนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนภายใต้ขนบธรรมเนียมอันงดงามของราชสำนักพร้อมกับทรงได้รับการศึกษาด้านการทหารอย่างเข้มข้นณวิทยาลัยการทหารดันทรูนประเทศออสเตรเลียนะครับตลอดระยะเวลาการศึกษาพระองค์ทรงใช้ชีวิตเช่นเดียวกับนักเรียนในร้อยทั่วไปเลยไม่ทรงถือพระองค์ตามพระราชอิสริยยศนะครับทรงปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดดูแลกิจวัตรประจำวันด้วยพระองค์เองทั้งการซักฉลองพระองค์การดูแลเครื่องใช้ส่วนพระองค์และการฝึกฝนอย่างหนักจนหล่อหลอมเป็นความมีวินัยความอดทนและก็ความรับผิดชอบที่มั่นคงเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาพระองค์ได้นำความรู้และก็ประสบการณ์ด้านการทหารมาประยุกต์ใช้ในการทรงงานเพื่อประเทศชาติโดยทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงทรงบัญชาการรบนะครับณฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข็งบากแข้งจังหวัดเลยนะครับผมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศแล้วก็พระราชทานขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าตลอดจนนะครับผมประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยพระราชจริยวัตรในฐานะจอมทัพไทยจึงมิได้สะท้อนเพียงพระปิชาสามารถด้านการทหารเพียงอย่างเดียวนะครับยังทรงเป็นแบบอย่างของผู้มีระเบียบวินัยความเสียสละและก็ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยเรื่องราวเหล่านี้นะครับผมนับเป็นแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการทหารข้าราชการตำรวจหรือแม้แต่ประสบกรณิกรชาวไทยประชาชนทุกคนเลยนะครับผมยึดมั่นในความซื่อสัตย์มีวินัยและปฏิบัติอย่างปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อร่วมกันสร้างความมั่นคงแล้วก็ความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติของเราแล้วก็เพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับจากพระราชจริยวัตรแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าวันที่28กรกฎาคม2569นี้ซึ่งเป็นวันสำคัญนะครับของปวงชนชาวไทยทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเลยร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจะเริ่มขึ้นนะครับผมตั้งแต่วันที่28นี้นะครับวันตั้งแต่7โมงเช้าขอเชิญนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์นะครับแล้วก็สามเณรเนาะถ้าใครอยู่กรุงเทพนะครับผมก็ที่ท้องสนามหลวงพระสงฆ์และสามเณร175รูปนะครับผมในส่วนของภูมิภาคบ้านเราก็จะจัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือวัดที่ใกล้เคียงนะครับผมต่างประเทศก็ที่สถานเอกอัครราชทูตแล้วก็กงสุลเนาะ8โมงนะครับผมโดยประมาณก็จะมีการพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแล้วก็พลังของแผ่นดินนะครับผมอันนี้ก็จะจัดโดยพร้อมเพรียงกันทั้งนี้นะครับผมประชาชนเอกชนนะครับร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณนะเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินได้ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ด้วยนะครับผม www.ocsc.go.th นะครับผมในช่วงเย็นๆนะครับผมประมาณ 17:30 นาทีขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายระวางพานพุ่มนะครับผมที่ท้องสนามหลวงเนาะแล้วก็ณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมตามจังหวัดได้จัดไว้รวมไปถึงนะครับผม 1:29 นาทีก็จะมีการจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลนะครับผมจังหวัดเราก็จะได้จัดร่วมกันนะครับยังไงแล้วก็เป็นวันที่ประสบกรณิกรชาวไทยเนาะได้จะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมไปถึงทำความดีนะครับผมที่เพื่อถวายแด่พระองค์นะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกหลานที่ดีนะครับผมการทำความดีไม่ได้ยากเลยนะครับผมบางคนจะบอกว่าการทำความดีทำยากเหลือเกินที่จริงแล้วนะครับแค่ทุกวันนี้ง่ายๆเลยเราไม่ผิดเบียนคนอื่นเราถือศีล5นะครับผมแค่นี้แหละครับผมอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นที่ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถทำได้นะเป็นเรื่องที่ดีกับตนเองเรื่องที่ดีต่อสังคมเรื่องที่ดีต่อประเทศชาติแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยครับพักฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณของแผ่นดินครับ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนั่นเองประมวลภาพความงดงามความสง่างามนะครับแห่งศิลปะภัตตาภรณ์ไทยนะครับในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับในระหว่างวันที่28มิถุนายนนะครับผมถึงวันที่2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศนะครับในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ทรงเผยแพร่อัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมไทยนะครับผ่านฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยทั้งในรูปแบบชุดไทยพระราชนิยมและชุดสไตล์สากลร่วมสมัยซึ่งได้รับการออกแบบแล้วก็คัดสรรอย่างวิจิตรบรรจงสะท้อนถึงภูมิปัญญาภัตตาภรณ์อันทรงคุณค่าของชาติไทยให้เจิดจรัสในระดับสากล นั่นเองภาพนี้ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่านเลยทุกท่านนะครับล้วนแต่จะชื่นชมนะครับผมในเรื่องของความสง่างามของพระราชินีของเรารวมไปถึงในเรื่องของความงดงามการออกแบบแล้วก็การใช้ผ้าบ้านเราเนี่ยแหละครับผมรวมถึงเป็นความภาคภูมิใจด้วยเนาะของผ้าต่างๆที่ได้ขึ้นไปสวมใส่นะครับในฉลองพระองค์นะครับผมฉลองพระองค์ชุดที่1นะครับผมพระราชินีของเราได้ทรงฉลองพระองค์สีดำและมีสีงาช้างเสริมเข้าไปนะครับผมตัดเย็บจากผ้าไหมยกทอดิ้นลายเกร็ดพินลายเกร็ดพิมพ์เสนปักประดับลูกปัดแก้วสีดำลายโซ่นะครับพร้อมกระดุมเงินฝังนิลกระเป๋าทรงถือย่าลิเพานะครับผมทรงกลมหูเกลียวทองคำขาวประดับด้วยแซฟไฟนะครับผมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากลายพุ่มข้าวบินนั่นเองนะครับผมในส่วนของชุดหรือว่าฉลองพระองค์ชุดที่2นะครับผมพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ฉลองพระองค์นี้นะครับผมได้รับการออกแบบโดยคงเอกลักษณ์ของชุดไทยอมรินทร์ไว้พร้อมปรับรายละเอียดให้ร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นคอตั้งทรงมนนะครับผมสาบเสื้อที่ประกบกันโดยไม่ป้ายนะครับผมใช้กระดุม10เม็ดใช้เสื้อด้านหน้าที่โค้งมนนะครับรวมถึงการประดับนะครับของฝ้ายนะครับเปลือกของผ้ายกบริเวณชายพระภูษาและบริเวณพระอังสานะครับผมต่อเนื่องไปจนถึงปลายแขนฉลองพระองค์นะครับผมฉลองพระองค์ชุดที่3นะครับผมพระราชินีของเราได้ทรงฉลองชุดไทยสบายสองชายในราชสำนักสยามมีความเป็นมาอย่างยาวนานเลยปรากฏในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะครับพระบรมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่7นั่นเองเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์เต็มยศทรงห่มสบายสองชายนะครับผมและก็ทรงพระภูษาจีบหน้าด้วยผ้ายกทองใช้เอาไว้ชายพกนะครับแบบโบราณด้วยท่านก็นำมาสวมใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมฉลองพระองค์ชุดที่4นะครับผมพระราชินีของเราได้สวมชุดผ้าไหมนะครับโทนสีเขียวมะกอกเข้มโดยห้องเสื้อนะครับผมตัดเย็บผ้าไหมลูกท้อฉลองพระองค์แบบแจ็คเก็ตนะครับคอปีนแขนยาวนะครับผมตกแต่งด้วยกระดุมนิลตัวเรือนเงินทรงกลมพระภูษากระโปรงทรงเอนะครับแล้วก็ทรงประดับนะครับเข็มกลัดรูปดอกกล้วยไม้แคทรียานะครับผมทรงแล้วก็มีกระเป๋านะทรงถือแบบคัชนะครับผมทรงกล่องสี่เหลี่ยมสีเงินนะครับผมในส่วนของชุดที่5นะครับผมพระราชินีของเราได้สวมใส่นะครับผมชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไหมทอยกดิ้นทองลวดลายได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายป่าหิมพานต์นั่นเองเดรสโค้ชนะครับผมทรงเข้ารูปตัวยาวสวมทับเดรสผ้าไหมทอยกดอกยกทองลายเดียวกันนะครับผมปกเทเลอร์นะครับผมแขนยาวตัดเสื้อนะครับตกแต่งด้วยกระดุมนะครับทองทรงกลมพร้อมปักเลื่อมและลูกปัดแก้วนะครับผมทรงรีทรงสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าใครได้เห็นเนาะในเรื่องของกระเป๋านะครับถือย่าลิเพานะครับทรงไข่ประดับพลอยโกเมนนะครับแล้วก็เป็นลวดลายนะครับประจำยามนะครับผมในส่วนของชุดที่6นะครับใกล้จะถึงชุดที่7กันแล้วนะครับผมชุดที่6นะครับพระราชินีของเราก็สวมใส่เชือกที่ตัดเย็บจากผ้าไหมมัดหมี่4
ตะกอนนะครับผมยกดอกนะครับลีลาวดีนะครับผมลายลวดลายได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายเถาวัลย์ประยุกต์นะครับฉลองพระองค์เดรสตัวในนะครับตัดเย็บ

เข้ารูปสวมทับด้วยฉลองพระองค์คลุมนะครับผมตกแต่งด้วยการสานเส้นผ้าไหมนะครับมัดหมี่ลงบนผ้าไหมแก้วโปร่งแสงนั่นเองนะครับผมและชุดสุดท้ายที่เราได้ประจักษ์ต่อสายตานะในโลกออนไลน์ต่างๆหรือว่าในโทรทัศน์เนาะพระราชินีของเรานะได้ทรงฉลองพระองค์นะเสื้อแจ็คเก็ตคอกลมแขนยาวและผ้าภูษากระโปรงทรงตรงนะครับผมตัดเย็บนะครับจากผ้าไหมทอนะครับผมนำลวดลายนะครับคลาสสิกมาตีความใหม่ผ่านเทคนิคการทอผ้าไหมไทยประดับกระดุมเงินนะครับฝังนิลทรงสี่เหลี่ยมบริเวณชายเสื้อและปลายแขนตกแต่งด้วยงานปักลูกปัดแก้วสีดำทรงทับลวดลายนะครับเดิมแล้วก็มีความประณีตบรรจงมากทรงนะครับผมใช้กระเป๋านะครับทรงถือแบบคลาสนะครับทรงสี่เหลี่ยมนะครับสีเงินเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการรวบรวมชุดของพระราชินีที่ใส่เยือนฝรั่งเศสนะครับผมจากพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์นะครับที่ทำให้โลกได้รู้จักผ้าไหมของไทยทำให้โลกรู้ว่าแฟชั่นของไทยที่นำของโบราณนี่แหละครับผมและมีเอกลักษณ์อย่างมากมาประยุกต์ใช้และสามารถใส่ได้จริงในทุกการเวลานะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ในช่วงนี้ละกันครับ

ช่วงท้ายของคุณของแผ่นดินแล้วนะครับวันนี้ก็นำหลายเรื่องราวนะครับผมมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านไว้นะครับผมทุกวันศุกร์เวลา9โมงแบบนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับผมเป็นมหามงคลจริงๆในเดือนนี้ในปีนี้นะครับผมก็วันที่28กรกฎาคม2569เนื่องในโอกาสมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับยังไงแล้วก็มีพิธีนะครับผมที่จัดขึ้นในจังหวัดของเรานะครับรวมไปถึงไม่ยากเลยครับทำความดีไม่เพียงแต่เป็นเรื่องดีๆของตนเองนะครับผมจะเป็นเรื่องดีๆของสังคมเป็นเรื่องดีของจังหวัดของเราแล้วก็ทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับผมหากใครนะครับรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยนะครับการครองตนเป็นคนดีนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยแล้วก็น้อมนำเอาในเรื่องของพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับที่พระองค์ได้ทรงทำไว้นะครับผมและเราเห็นว่าเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยก็นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับผมเรื่องเหล่านี้นะครับผมใกล้ตัวเรามากๆเลยนะครับวันนั้นแล้วก็ฝากไว้ละกันนะครับผมกลับมาติดตามคุณของแผ่นดินกันใหม่นะครับวันศุกร์นะครับผม9โมงถึง10โมงแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยนะครับวันนี้น้องอั้นและสวท.ลำพูนต้องนำรายการคุณของแผ่นดินลาไปก่อนแล้วครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mos.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นรวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 17:30 นเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลชรพรหมารายงาน
1: ประชาชนชาวอำเภอแม่ระมาดร่วมอุดหนุนสินค้าราคาถูกในโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
8: เช้าวันนี้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดนายปริญญาสายโรจน์ นายอำเภอแม่ระมาดได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้ร่วมกันจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาผงชูรสผงซักฟอกมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมถึงเนื้อหมูผักผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่มาจำหน่ายโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นกลไกเศรษฐกิจฐานรากที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยจะมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์เว้นศุกร์ไปตลอดจนถึงเดือนกันยายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสถานบริการเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล
9: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานบริการเป็นวาระแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยประสานทุกภาคส่วนเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการในพื้นที่การตรวจสอบจะครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟความจุอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีความพร้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการหากพบว่าสถานประกอบการใดฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยสั่งระงับหรือปิดการให้บริการทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจรับรองเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลัง
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
13: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
12: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
14: บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคน ร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังฟังสถานวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการหอมแหงแป่งละปูน

มีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเจริญท่านทักฟังรายการหอมแหงแป่งละปูน

0: เอ้าพี่น้องบ้านเฮาฟังด้วยกันดีๆเนอะใครมีปัญหาอย่างก็ถามเปิ้ลตอนนี้ก็ขอเชิญคุณทรงศักดิ์ครับ
1: สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมได้รับมอบหมายจากเจ้านายเพื่อมาสำรวจวัดในอำเภอของเฮาเพื่อที่จะได้นำพระป่ามาถวายก็หารว่าวัดของเฮานี้เหมาะสมที่สุดยอดพระป่าครั้งนี้ประมาณคร่าวๆบ่ต่ำกว่า3ล้านบาทผมจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้เจ้านายรับทราบกำหนดวันไหนผมจะประสานมาทางป้าหลวงเพื่อป้าหลวงประสานกับพี่น้องชาวบ้านแถมกำภายมีปัญหาอย่างจะถามเชิญได้ครับ
2: บ่มีปัญหาหยังครับกำหนดเมื่อใดบอกมาเถอะยินดีต้อนรับเสมอครับ
1: ถ้าบ่มีปัญหาหยังผมก็ขอขอบคุณป้าหลวงกับพี่น้องชาวบ้านทุกๆคนแล้วเฮาจะได้ร่วมทำบุญด้วยกันครั้งนี้นะครับ

0: มาเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเฮากับกรรมการวัดมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะวันนี้คุณทรงศักดิ์เปิ้นนัดหมายกำหนดวันตอดผ้าป่าวัดเฮา
1: พระหลวงเจ้าถ้าเป็นแผนกต้อนรับอีหลอเป็นจ้างฟงจ้างฟ้อนนี่เนาะต้องมีกับเจ้าแล้วก็ของกินของไหว้แล้วเจ้าเฮาจะย่าได้ดีเจ้าย
2: ังมหันมาต้อมาเดียวพระหลวงฟ้าเหรอก้าพระหลวง
0: จะไปอู้อย่างอันแม่น้ำได้หนตางผีสางได้กำปากฮะเนาะโหลดปุ่นมาเหรอ
1: มาแต่ลูกแ
2: ต่เป็นท่าแต่ลูกแต
3: ่สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: เจ้าสวัสดีเจ้า
3: ขอโทษด้วยครับที่มาแจ๊ไปหน่อย
1: มาเป็นยังเจ้ามา
2: เป็นยังรอได้ถึง3ล้านก็รอด
3: บัดเดียวได้กำหนดมาแล้วเป็นวันที่14กุมภาเป็นวันแห่งความฮักพอดีเจ้านายผมขอเฮือประดับตรงใจทำด้วยเสาไม้สักอย่างดีจากปากซอยมาถึงวัดแล้วก็ล้อมรอบบริเวณกำแพงวัดตวยขึ้นคัดเอาแถม3จุดพร้อมป้ายไวนิลที่เวทีใหญ่ทั้งหมดทั้งมวลผมได้ติดต่อประสานงานแล้วจะได้ใช้งบประมาณ 300,000 บาทซึ่งผมก็จะขอรับเงินต่างวัดไปวันนี้เพื่อไปดำเนินการฮึดตันเวลาก
0: รรมการวัดเฮาว่าใดเงินเฮามีปอก็
4: เงินวัดมีในบัญชีประมาณ 106,000 ก็คาดแฮม 140,000 อันยืมของพ่อหลวงก่อนบ่
0: ยืมสัก 4,500 หรือบ่เกินหมื่นก็ได้อยู่เกินนั้นผมก็บ่มี
3: เอาอีเพื่อบ่ฮื้องานมันสะดุดผมจะออกให้ก่อน 100,000 ที่เหลือยืมกรรมการช่วยกันออกก่อนคือมันครบ 200,000 รวมที่ผมจะออกก่อน 100,000 ก็เป็น 300,000 พอดีแต่ต้องหักให้ผม 100,000 บาทหลังจากถวายพระป่าวันที่14กุมภาพันธ์เลยเนาะเพราะผมต้องกลับพร้อมเจ้านายเลย
1: ก็ตกลงแต่นั้นนะก้า
2: ตกลงแต่นั้นนะก้าวันเอาพระป่ามาเอาถึง3ล้านก่อน
0: ถ้าตกลงกรรมการก็ไปเบิกเงินมาฮื้อเพิ่นเลย

0: ที่เคารพครับวันนี้รายการหอมแห้งแต่งกระปูนโดยผมนพพรนิลลงนะครับก็ได้มาพบปะกับท่านฟังเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ป้าคนก็เป็นพยายามไปขาดคิดนะครับตกมาพ่องทิ้งช่วงไปพ่องเพราะนั้นหมู่เกษตรกรทั้งหลายนี่ที่วางแผนการทำนาไว้เนี่ยก็อาจจะต้องมีตัวช่วยนะครับนั่นก็สูบน้ำเตรียมสูบน้ำหรือใครอยู่ใกล้คลองชนประทานก็ต้องไปติดต่อเบิ้นว่าจะเอาน้ำวันใดจะได้บรรลุกันนะครับอันนี้อู้ไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าว่าผลมาตามฤดูกาลมาถูกต้องเนี่ยก็พี่น้องเจ้าให้เจ้านาก่อนจะได้ลืมตาอ้าปากหรือได้มีชีวิตอยู่ดีขึ้นเพราะมีข้าวกินเพิ่นว่าความทุกข์นี่นะครับมีอยู่ 4-5 ประเด็นทุกข์เพราะมีข้าวกินทุกข์เพราะมีที่ดินอยู่ทุกข์เพราะมีกู้นอนนำทุกข์เพราะมีคำเต็มใจเนี่ยใช่ทุกข์ได้อยู่เฮือนใหญ่มุงกระดานทุกข์เพราะมีลูกหลานมานั่งเฝ้าเนี่ยอย่างความทุกข์คนจะเหมือนกันใช่ทุกข์ทำสบายมาขอมีลูกมีหลานมานั่งเฝ้าอันนี้เป็นความทุกข์ของคนทั้งหลายครับพี่น้องที่เคารพครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้เข้าพรรษาเข้ามานะครับตำบลเมืองจี้นี่อยากจะฝากพ่อปืนจะมีงานแห่เตียนเข้าพรรษาวันที่29เนี่ยครับ แห่เตียนเข้าพรรษาคำ29กับ30นะครับนี่ก็ลองฟังข่าวกันแต่ฮู้ว่าตำบลเมืองจี้เนี่ยทำเตียนเข้าพรรษาเนี่ยประกวดประคันกัน14หมู่บ้านโอ้คนเป็นถึงบอกว่าตึงลำปูนเนี่ยมีที่เดียวนะครับก็เชิญจวนเนอร์คนลำปูนหน้าบ่าไปแห่เตียนที่จังหวัดอุบลเนี่ยขึ้นมาที่เมืองจี้เนี่ยครับก็เป็นงานประเพณีหนึ่งสิ่งใหญ่ถ้าเกิดทำติดต่อกันมานี่มันน้อยกว่า30ปีนะครับผมว่าเป็นเคยบ้านปงใช้นี่ใหม่ๆก็ไปหวบกับผู้ใหญ่บ้านกำนันไปแห่เตียนเข้าพรรษาทุกปีลองมาพอมากรอยก็มีการประกวดที่ดามีการเดินพาเหรดมีการเดินขบวนเตียนนะครับนางงามประจำเตียนมาพอแล้วเมืองที่นี่นะครับได้ข่าวอ่ะตั้งแต่อดีตมาแล้วเป็นตำบลดีมีคนงามเพราะฉะนั้นคนงามเมืองที่ก็ข้ามน้ำท้านี่ไปขายผ้าจุดหน้าไปขายผ้าถุงที่ปลาซังก็ไปอยู่ล่านในเวียงพออยู่ล่าในเวียงแล้วก็ประกวดนางงามเป็นนางสาวละปูนเป็นนางสาวอย่างต่างครับพึ่งตุ่นพาสิทธิ์เป็นว่าสาวงามลำพูนใจบุญเชียงใหม่นี
1: ่ครับเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดละปูนนะครับท่านปิยะพงษ์ชูวงซึ่งเพิ่นได้เสนอในที่ประชุมเหมือนกันนะครับผมดูเหมือนได้ยินแต่เพิ่นกับปลาลบกับหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายถึงแม่ออกปากกับพี่น้องคนละปูนว่าเพิ่นสนใจเรื่องเมืองละปูนเดินได้เดินดีเนี่ยเพิ่นจะทำโครงการแต่งถนนหนทางหินตาน้ำเนี่ยคือคนเตียวคือคนสัญจรซึ่งอันนี้สอดคล้องในที่ประชุมนะครับซึ่งเพิ่นก็ได้ข่าวว่าเพิ่นไปจับมือกับท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองละปูนผมก็เพิ่นจะจับมือกันแล้วก็จะทำถนนตางเนี่ยเรียบริมน้ำแม่กวงเนี่ยโอ้ที่ประชุมเป็นอู้กับขนาดว่าถ้ามีถนนเรียบริมน้ำแม่กวงเนี่ยคุณภาพชีวิตคนละปูนจะดีขึ้นแห่งจัดนักในที่ประชุมหมู่ภาคประชาสังคมนี่ก็อู้จ๋านะครับและในที่ประชุมตึงภาคของการข้าภาคอย่างต่างก็ขานรับว่าควรจะแต่งถนนเนี่ยตีรอบน้ำกวงเนี่ยครับได้จะได้ก็เอาไปก่อนเตอะดีกว่าบ่ได้นะครับก็ได้ตัดใดติสคัดตัดใดก่อนก็ก่อยทำไปถ้าทำได้รอบเนี่ยเจ้าบ้านละปูนออกกำลังรอบนี่ก็พอใจละครับขอบคุณป่อเมืองละปูนขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองขอบคุณเทศบาลตำบลเวียงยองทั้งหลายทั้งปวงที่หันความสุขของชาวบ้านเป็นความสำคัญของตัวเขา
0: ครับเดี๋ยวรับฟังเพลงกันก่อนแล้วก่อยปิกมาอุ้มยากันนะ

0: องสะบัดใจเป็นชื่อของกองประเภทหนึ่งแต่เดิมใจตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเป็นสัญญาณโจมตีข้าศึกและตีในงานรื่นเริงต่อมาใจตีเป็นพุทธบูชาและประโคมในงานบุญของวัดโอ้นั้นเสียงกองอะยังน่ะ
1: กลองยาวครับ
0: นี่เป็นการโชว์กองสะบัดใจของภาคเหนือกลองยาวเป็นของภาคกลางรบไปก่อน
1: แล้วจะให้ผมตีเมื่อไหร่ครับ
0: เอาไว้งานบวชนาคทอดผ้าป่าภาคกลางก็ตีไป

0: กองมองเซิงเป็นกองพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่เป็นที่นิยมกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางคำว่ามองหมายถึงกองและเซิงหมายถึงชุดมองเซิงใจประโคมในงานบุญของวัดขบวนแห่นาคสามเณรที่ล้านนาห้องวัดลูกแก้วไทยใหญ่ห้องวัดสางรองขบวนแห่ขัวตาลและประกอบการฟ้อนเช่นการฟ้อนกายลายฟ้อนมองเซิงฟ้อนหอกฟ้อนดาบเป็นต้นโอ้มีกองอันยังมาแทมอนี
1: ่กองเชิดสิงโตครับ
0: อันนี้มันงานบวชลูกแก้วเอาสิงโตมาเชิดกันแล้วลูกแก้วจะกลายเป็นลูกสิงโต
1: แล้วผมจะได้ตีเมื่อไหร่ครับลุง
0: ปูนรอไปตีตรุษจีนนครสวรรค์ปุ้นไป

0: เป็นกองหน้าเดียวนิยมใช้กันในหมู่กลุ่มชาวไทยใหญ่แล้วเผยแพร่สู่ชาวล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ไทยใหญ่ฮ้องกองก้นยาวเชียงใหม่ฮ้องกองกูเจฮ้องบ่เหมือนกันฮ้องก็ฮ้องปัดเจฮ้องก็ฮ้องอุเจฮ้องก็ฮ้องอูเจนิยมใจแห่ขบวนกัวตาลฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนางนกและเต้นโตเจ้าไทยใหญ่ฮ้องกิ้งกะรา
1: วันผู้ออกครับวันผู้ออกครับ
0: โอ้ยังออกแต่หม้อของจะออกลูกกะ
1: ลุงจะเอาหวยกี่ชุดมีตั้งแต่6ล้าน12ล้าน30ล้าน80ล้านก็มีครับ
0: โอ้ขายตามร้านอาหารยังปอสดมาขายเฮาได้วัดปุ้นหม้อไปไปอีกไปขายที่ร้านอาหารยังเก่าเต้อไป
2: ว่าแต่ว่าดีเอาอายุหลวงปู่บ
0: ่งวดนี้เลขก็ยัง
3: 105
4: ก็ฟังเพลงจบไปสาระของเพลงก็ม่วนก่อนนั้นไปสำหรับสาระของชีวิตก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปครับช่วงนี้จังหวัดลำพูนได้ประชุมทำแผนพัฒนาสังคมเนี่ยแบบบูรณาการก็มีภาคประชาสังคมเนี่ยไปร่วมทำแผนเป็นแผนการพัฒนาจังหวัดเนี่ยโดยราชการทั้งหลายทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะทำตั้งแต่ปี71ถึง75ว่าเพิ่นจะทำกันยันตั้งแต่ไรก็มีคนไปร่วมวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับมีท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนนะครับจึงได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมาเป็นประธานก็ทำแผนกันหลายยกวันที่34ที่ผ่านมานี่ใกล้วิธีว่าขอรับฟังเสียงประชาชนว่าจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก่อนทุกคนก็ไปกันนะครับหลายส่วนผมก็จำได้บ่าครบบ่าท่วนแต่ข้าราชการนี่ไปเต็มนะครับเปิ้นมีจนถึงบ่ายคนก็อยู่กันผู้ที่เข้าร่วมรับฟังก็อยู่จนถึงบ่ายซึ่งมันสะท้อนหันว่าคนลำพูนนี่ก็สนใจปัญหาบ้านเมืองนะครับสำหรับแผนพัฒนาอาจจะได้จะเสียจะนักไปตั้งนั่นตั้งนี่นี่ก็ต้องว่ากันไปตามนั่นนะครับเพราะว่าเม็ดเงินงบประมาณก็มีน้อยส่วนราชการก็มีหลายมีหน้างานกันคนละยังสองยังนะครับงานคืนน้ำใสคืนน้ำกวงนี่ก็เสนอแผนเข้าไปกับเปิ้นภาคประชาสังคมนี่ก็ทั้งหมู่ผมเขาเนี่ยนะครับก็เข้าไปร่วมแสดงความคิดหันอย่างกรณีสิ่งแวดล้อมละปูนเนี่ยยังไงอย่าทำคือป่ามันมีนักขึ้นเนี่ยก็โอ้กันทำยังไงอย่าคือน้ำกวงเนี่ยมันใสอย่าทำคือน้ำทุกแม่ทั้งแม่ทาแม่ลี่แม่กวงแม่ปิงคือมันไหลตลอดปีจนวันนี้น้ำไหลก็ไหลแบบใจขาดนะครับก็มาได้อุณาฝาข้างเกินเจ้าบ้านอยู่ดีมีสุขก็มาถึงขนาดนั้นก็มีแผนพัฒนาทรัพยากรนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องผู้เปราะบางทั้งหลายคนเฒ่าคนแก่ละเอ็กละออนก็จะได้รับการดูแลนะครับจะได้รับสวัสดิการจะได้มีแผนสำหรับฟื้นฟูสมรรถภาพแต่งตีขึ้นลงโรงพยาบาลขึ้นลงรถซึ่งต่างๆเราเนี่ยนะครับเป็นการดูแลความทุกข์ความทุกข์ซึ่งกันและกันก็ได้ผลเป็นยังไงผมจะได้นำเอาเรื่องราวเราเนี่ยมาออกอากาศให้ท่านทั้งหลายได้ฟังว่าโครงการยังเอี้ยปีหน้าปีไหนเป็นอย่างนี้เนอะโอ้โหว่าราชการเป็นอย่างเปิ้งใจกันนะเอาข่าวเป็นมาออกนี้นะแต่ก็อยากจะเอามาบอกภาคต่อไปเนี่ยถ้าผมได้ไปประชุมร่วมเนี่ยผมก็จะบอกว่าโอ้มันมีโครงการจะเอี้ยเนอะโครงการจะอันเนอะที่ต้องมาฮับผู้ซึ่งก็บ้านหน้าจะเป็นเรื่องเสียหายอย่างกระไผ่ยังไงนะครับก็ลองพอนี่ผมได้เข้าไปประชุมหลายในฐานะภาคประชาสังคมครับก็บอกข่าวขึ้นกันฟังฟังเพลงหนุ่มสักกำละไก่ปิ๊กมาอู้เอ้ยกันนะครับ

กับก็ฟังเพลงไปอู้กันไปบางเตือก็อู้หลายเรื่องบางเตือก็อู้เรื่องเดียวมันจบแล้วก็มันสิ้นกระแสความไปเนาะปีนี้สิ้นกระแสความเรื่องนั่นแผนพัฒนาจังหวัดครับช่วงนี้นี่สิ่งที่จะอู้บัดได้เลยนะคือการเตรียมตัวเรื่องลมฟ้าอากาศสถาบันวิจัยหฤทัยพุนชัยนะครับร่วมกับปีน้องเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำพูนเนี่ยกำลังทำวิจัยเรื่องสร้างอาสาสมัครคือกับป่าชุมชนในจังหวัดลำพูนซึ่งได้รับงบประมาณของสสส.มาเนี่ยก็หลายอยู่เหมือนกัน4ปีเป็นฮือทำงานเนี่ยนะครับก็หลายล้านนะครับอันนี้เล่าสู่กันฟังก็ไปทำวิจัยที่บ้านฮงเมืองลี่แล้วก็พัฒนาหมู่บ้านต่างๆคือมีอาสาสมัครรักษาป่า5คนทุกคนสามารถจับ GPS สามารถบอกว่าแนวกันไฟของตัวเก่าอยู่ไหนนะครับแล้วก็จุดอัพจุดบกพร่องอยู่ที่ไหนถ้าสามารถทำ100-450หมู่บ้านนี้ได้เนี่ยระบบข่าวสารข้อมูลเรื่องการไฟป่าเนี่ยภาคชาวบ้านภาคประชาชนเนี่ยก็ได้ทำอย่างพอสมควรก็จะช่วยราชการได้เป็นเปราะหนึ่งซึ่งกลุ่มเนี่ยอาสาสมัคร5คนเนี่ยก็แต่เจ้านี่นะครับกับตาวานะครับก็ได้ไปที่บ้านโฮงตำบลเวียงการแล้วก็มีพี่น้องตำบลบ้านโฮงตำบลป่าผู้เอิญอย่างเนี้ยไปมันรู้สึกอยากจะเป็นตำบลเวียงการนี่แหละที่ไปกันหมดนี่นะครับซึ่งเปิ้นก็ไปร่วมเขียนแผนที่ไปบอกว่าสิ่งที่เปิ้นจะทำคืออย่างนะครับเฮ็ดมันอยู่สัดใดหน่อไม้มันอยู่สัดใดละตางเข้าอยู่ตรงที่ไหนทางออกทางสูงหน้าผาอยู่สัดใดมีวัดกับอันนี้เจ้าบ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันนะด้วยพ่อท่านกำนันตำบลบ้านโฮงมาเป็นประธานมาช่วยแต่สิ่งสำคัญที่เหนือกว่าอื่นใดที่ผมหันว่าเป็นความงดงามของภาคประชาชนนะครับนั่นก็คือพระสงฆ์องค์เก้ากบเวนที่เข้ามาร่วมนั่นก็คือที่ตำบลป่าพลูเนี่ยท่านเจ้าคณะอำเภอบอกว่าจะตั้งกองทุนโอ้อันนี้ผมฟังแล้วผมชื่นใจเปิ้นจะตั้งกองทุนเพื่อคือมารองรับการทำงานของอาสาสมัครรักษาไฟป่าเนี่ยนะครับถ้าได้ผลอย่างใดกับเดียวจะรายงานให้ทางราชการได้ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่มีความภาคภูมิใจของภาคประชาสังคมนะครับเสร็จแล้วตำบลบ้านโฮงก็วางแผนไว้เช่นเดียวกันว่าต่อไปก็จะมีกองทุนเพื่อดูแลอาสาสมัครป้องกันไฟป่าซึ่งชาวบ้านเลือกเองว่ามีเงินเดือนเงินดาวสักอย่างอาสาสมัครเข้ามาทำงานก็จะเกิดขึ้น 2-3 ตำบลซึ่งตำบลแม่ตื่นก็เนี่ยมาแล้วตำบลตังอำเภอลี่ทำมา 3-4 ตำบลหวังใจนะครับว่าถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จและการราชการหันความสำคัญเนี่ยก็จะได้อนุมัติฮือมือแผนจัดการป่าชุมชนซึ่งเป็นป่าที่ชาวบ้านรักษาไว้เนี่ยแล้วก็บอกคือมันมีเห็ดมันมีหน่อมันมีของกินมียารักษาโรคผมถามดูแล้วเฉพาะตำบลบ้านโฮงเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วก็มีอยู่10กว่าหมู่บ้านนะครับ17 18หมู่บ้านถ้าเอามารวมมาบ้านละประมาณ 2,000 ไร่ถึง 5,000 ไร่เนี่ยก็ตกกว่าหลายหมื่นไร่นะครับก็ขออันคือกำลังใจและขอชื่นชมกับอาสาสมัครรักษาไฟป่าและขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮงกับรองเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮงจะเอาวัดวัดอย่างนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับยางส้มวัดยางส้มก็เปิ้นฮับปากเป็นอย่างดีว่าจะพลักดันเอาละครับต่อไปไผ่บ่าว่าคนลำพูนว่าโอ้เผาป่าเผานั่นเผานี่นี่ก็ต้องเชื่อละครับว่าชาวบ้านลุกขึ้นมาช่วยกันซึ่งอันนี้นี่ถือว่าเยี่ยมนะครับอันนี้ก็ขอฝากคือหมู่พี่น้องทั้งหลายได้ทราบสำหรับคืนน้ำใสน้ำกวงนี่ก็ประเดี๋ยวนี้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลงมาช่วยกันแล้วก็วัดคุณภาพน้ำซึ่งคุณภาพน้ำเนี่ยบ่ได้ดีแต่ใดเนออันนี้บอกไว้บ่ได้อาจจะมีบักให้มาตรฐานแต่มันบ่รุนแรงแต่ใดเช่นบ่มีอะอย่างสักอย่างในน้ำนะครับมีแอมโมเนียซัลเฟตอยู่เนี่ยนัก
แต่บัดถึงขั้นมีสารตะกั่วโลหะนักอันนี้ก็เป็นที่น่าพึงพอใจอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าจะต้องมีการกำชับกำชาโดยภาคประชาสังคมเนี่ยจะดูสิ่งแวดล้อมดูการที่ประกอบการผู้ประกอบการทั้งหลายถ้าทำอย่างเลยมาตรฐานแล้วปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำมีจำเป็นต้องเกิดกันดูนะครับภัยหันที่ไหนก็ต้องบอกเพราะนั่นก็สำหรับวันนี้รายการหอมแห้งแปลงลำพูนก็จะต้องลำลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับวันพฤหัสและวันศุกร์หน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: อันแหละลุงใจวันนี้วีหัวเรื่อมมาจุ่มแมงงนกอบ่มั่นเลยเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวกำนี้บะหลังดีอู้กับคนเฒ่าคนแก่เนื้อบาดแฉม
0: ลุงใจจะไปไหนเนี่ย
1: จะไปช่อชื่อเป็ดน้อยชักเช้าสามชีพตัวนะว่าไงเวียงพวกเนี้ยบะ
0: เออดีเหมือนกันอ่ะพอฝากซื้อหวยชุนๆสักใบเหรอ
1: แหละชุนๆมึงไปได้เลขเด็ดอย่างมาฮะ
0: มีกาลุงใจอ๋อสตางค์ฝาก
1: ลุงก็ว่าจะชื่อชักใบนะเพื่อฟุกฮุกเลขอันยังบ่ฮู้จ้ะนี่อ่ะลุงก็จะไปแล้วเนอะ
0: ขอบคุณนะลุงนะ
1: เออเป็นยังอ่ะ

0: โอ้ป้อมันสู่ชื่อหนังมากินล่ำเหลือค่ากินป้อบัดเชียงนะฮะ
1: ไม่น่าที่เก่งๆไปไงนอกตาปามดีกว่าเงินฟรีอ่ะชุนชูนายแชมป์น่ะกะเราแดงน้ำแข็งรอดอันนี้ของชู
0: ข้าบอกเคยกินชักเตือนนะชูเล่าน่ะ
1: ว้าน่อน่อ
0: โหป้อมันอ๋อไอ้แชมป์ติ้วอันยังเข้าบ้านมาติ้วป้อบัดเชียงเหรอ
2: สวัสดีครับลุงใจ
1: เออสวัสดีมาแชมป์กี่เข้าด้วยกันบะชนแก้วชักกำเอ้าอย่างร่ำเหลือไง
2: ร้านของครับจะมาฝากเป็นของขวัญลุงใจนะกะขอบคุณเนอที่ซื้อหวยมาให้เนี่ยนะ
1: ฮะมึงถูกหวยอี
2: แล้ววันที่สองลุงใจ
1: วันที่สอง
2: ครับ
1: ก็ได้แชมป
2: ์สองแสน
1: สองแสน
2: ครับเออโอ้โหน้ำแข็งกับพ่อลุงใจกันนะ
0: ป้อมันป้อมันเป็นอันยังเนี่ยโอ้ยสูเนี่ยปวดหวาแล้วกินบาชื่อบาชัยเปิงเปิ้นบาดโลภมากลาบหาย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
7: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซปชั่นฮอลล์เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งมีนายสีผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศก่อนร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมเป็นลำดับที่4นำเสนอวิสัยทัศน์และท่าทีของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมของภูมิภาคภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศอิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
8: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทาง ได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ทางการสหรัฐยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ทำเนียบขาวของสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นางแคโรไลน์ลีวิตโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าการปรากฏตัวของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นการปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ได้รับความสนใจมากที่สุดปลอดภัยที่สุดและเป็นฟุตบอลโลกที่ประสบความสำเร็จที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่านี่จะเป็นการปิดฉากที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสหรัฐในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา
11: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
12: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
15: รียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีลอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานลอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
16: ซื้อประกันภัยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE official @OIC connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
17: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
18: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับ

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
1: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ขับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเรามาพูดคุยกันก่อนที่จะพักรับประทานอาหารกลางวันกันนะครับรายการนี้ดำเนินการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสวท.ลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์พบกันตั้งแต่เวลา 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ผมนายอธิคมสิงห์คำจากแผนกงานตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องวินรถจักรยานยนต์รับจ้างบริการปลอดภัยมั่นใจถูกกฎหมายครับในจังหวัดลำพูนของเราเองก็มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่หลายๆแห่งเหมือนกันนะครับแต่ก็มีจำนวนไม่มากเท่าไหร่คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็น่าจะเคยใช้บริการกันแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันถึงมาตรฐานของรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งเรื่องความปลอดภัยของทั้งรถและผู้ขับขี่ให้บริการครับแต่ตอนนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับกับรายการขับขี่ปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับปัจจุบันรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือที่ประชาชนเรียกกันติดปากว่าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นระบบขนส่งสาธารณะที่มีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะการเดินทางระยะสั้นการเชื่อมต่อจุดจากชุมชนไปยังตลาดโรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานีขนส่งหรือสถานที่ต่างๆนะครับซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากครับเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกและได้รับใบอนุญาตใบขับขี่รถสาธารณะตามกฎหมายนะครับรวมทั้งต้องสวมเสื้อวินที่มีหมายเลขประจำตัวและชื่อวินอย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้นอกจากนี้รถจักรยานยนต์ที่นำมาใช้รับจ้างจะต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะมีการตรวจสภาพและชำระภาษีประจำปีอย่างถูกต้องจากสำนักงานขนส่งนะครับพร้อมทั้งทำประกันภัยภาคบังคับเพื่อคุ้มครองผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับสำหรับประชาชนที่ใช้บริการขอแนะนำให้เลือกใช้บริการจากวินที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกเราสังเกตได้จากเสื้อวินหมายเลขประจำตัวของผู้ขับขี่และทะเบียนรถให้ตรงกับข้อมูลที่แสดงเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้บริการครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงข้อปฏิบัติของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเพื่อให้การใช้บริการวินรถจักรยานยนต์รับจ้างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าครับ

0: ฟังก่อนครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับมาพูดคุยกันต่อครับกับช่วงนี้ของรายการขับขี่ปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับการเดินทางที่ปลอดภัยเริ่มต้นจากความรับผิดชอบของทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการนะครับสำหรับผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างต้องแต่งกายสุภาพสวมเสื้อวินที่มีบัตรประจำตัวและหมายเลขเสื้อที่ถูกต้องตรงกับชื่อผู้ขับขี่นะครับสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งผู้ขับขี่ต้องใช้กิริยาวาจาสุภาพและดูแลความสะอาดของตัวรถและจัดเตรียมหมวกกันน็อกสำรองที่สะอาดไว้ให้ผู้โดยสารสวมใส่ปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ขับขี่บนทางเท้าไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดไม่ขับรถย้อนสอนไม่ฝ่าสัญญาณไฟจราจรและไม่รับผู้โดยสารเกินกว่าจำนวนที่กฎหมายกำหนดนะครับและห้ามผู้ขับขี่ดื่มสุราสูบบุหรี่หรือใช้ของมึนเมาขณะปฏิบัติหน้าที่ครับในส่วนของผู้โดยสารเราควรเลือกใช้บริการจากวินที่ถูกต้องตามกฎหมายสวมหมวกกันน็อกนิรภัยและรัดสายรัดคางให้กระชับตลอดการเดินทางครับไม่ควรถือสัมภาระขนาดใหญ่ที่อาจกีดขวางการขับขี่ขณะเดินทางนะครับและควรสอบถามราคาปลายทางก่อนขึ้นรถทุกครั้งนะครับโดยปกติแล้ววินที่ถูกต้องจะต้องมีป้ายแสดงราคาค่าโดยสารติดไว้อย่างชัดเจนณจุดจอดทุกที่นะครับและหากพบพฤติกรรมเสี่ยงเช่นขับรถหวาดเสียวใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่หรือเรียกเก็บค่าโดยสารอย่างไม่เป็นธรรมควรจดหมายเลขเสื้อวินหรือทะเบียนรถและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปครับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างทุกคนรักษามาตรฐานการให้บริการมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการและยกระดับคุณภาพการขนส่งสาธารณะของจังหวัดลำพูนครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการครับ

เรากลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันหรือต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนหรือโทรสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือสำหรับผู้ที่สนใจสมัครขับแกร็บหรือเป็นพาร์ทเนอร์ร้านค้าในพื้นที่จังหวัดลำพูนมีศูนย์รับสมัครมินิแกร็บเซ็นเตอร์สาขาลำพูนสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับธนาคารออมสินสาขานิคมสันต์ฟ้ายนะครับหรือคุณผู้ฟังท่านใดยังไม่ทราบว่าจังหวัดลำพูนของเรามีบริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันนะครับสามารถลองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วลองค้นหารถบริการดูครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางของคุณผู้ฟังในครั้งต่อๆไปนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 นถึง 12:00 นทางสถานีวิทยุสวท FM 95 MHz ครับวันนี้ผมนายอธิคมสิงห์คำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับเดินทางอย่างมั่นใจเลือกใช้บริการที่ถูกกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกประชาชนเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่กระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม
1: ผู้นำสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่กล่าวหาว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563ลิลลี่ประทีปและอริยาสุวรรณสองนักกระโดดน้ำลูกครึ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองประเดิมการแข่งขันเอเชียนเอจกรุ๊ป2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI ทั้งการคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
2: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีพร้อมกับถ้อยแถลงย้ำว่าการพัฒนา AI จะเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาติได้ก็ต่อเมื่อทุกประเทศร่วมกันกำหนดธรรมาภิบาลและกติกาการใช้อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมชื่นชมจีนที่ผลักดันความร่วมมือด้านธรรมาภิบาล AI และสนับสนุนการจัดตั้งองค์การความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลกรวมถึงการหารือระดับโลกภายใต้สหประชาชาตินายกรัฐมนตรียังได้เสนอหลักการธรรมาภิบาล AI 3ประการได้แก่การคุ้มครองประชาชนโดยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวและการป้องกันการใช้ AI ที่ผิดพร้อมยกตัวอย่างความร่วมมือของไทยกับ UNODC ในการพัฒนาแพลตฟอร์มชิลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ปลดล็อกศักยภาพโดยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นผ่านโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและกฎระเบียบที่เหมาะสมและการสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับการศึกษาสาธารณสุขบริการภาครัฐและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ทุกประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่า AI ไม่ควรเป็นเครื่องมือของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจและอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมระบุว่าประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งเป็นที่ทดลองและพัฒนาแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาล AI ให้เกิดผลในทางปฏิบัติจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: และหลังพิธีเปิดการประชุมแล้วนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายคาซีมโยมาร์โตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความสัมพันธ์อันดีและความมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีสนับสนุนพหุภาคีนิยมความร่วมมือระดับภูมิภาคและการทูตเชิงเศรษฐกิจพร้อมแลกเปลี่ยนคำเชิญเยือนอย่างเป็นทางการในปี2570ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยคาซัคสถานและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันได้แก่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารบริการโรงแรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและแร่สำคัญพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใน5ปีรวมทั้งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU และส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านโลจิสติกผ่านเส้นทางขนส่งข้ามทะเลแคสเปียนหรือ TITR นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลและ AI ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในภาคเกษตรการศึกษาและการจัดการภัยพิบัติและการพัฒนารัฐบาล ตลอดจนสนับสนุนการขยายเส้นทางบินระหว่าง2ประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการติดต่อระหว่างประชาชนพร้อมยืนยันความร่วมมือในกรอบพหุภาคีเพื่อรับมือประเด็นสำคัญของโลกอาทิการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐสภาได้เห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับได้แก่ความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA และ FTA ไทยภูฏานความตกลงการยกระดับการค้าเสรี FTA อาเซียนจีนการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเคชจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงสำหรับความตกลงการค้าเสรีกับ EFTAถือเป็น FTA ฉบับแรกที่ไทยจัดทำกับกลุ่มประเทศในยุโรปซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากให้กับไทยทันทีเมื่อความตกลงมีผลบังคับใช้ช่วยขยายโอกาสส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลช่วยเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิกOECD ในอนาคตส่วน FTA ไทยภูฏานเมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับจะยกเว้นอากรนำเข้าทันทีซึ่งสินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์อาทิยานยนต์และชิ้นส่วนน้ำผลไม้ผลไม้อบแห้งเคมีภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงวัตถุดิบจากภูฏานมากขึ้นโดยข้อตกลงครอบคลุมการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านพิธีการศุลกากรมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
3: ในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาซึ่งประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่ม EFTA ถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะ
0: สำหรับการปรับปรุงความตกลงสินค้าอาเซียนจะช่วยยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางการค้าเพิ่มความร่วมมือในประเด็นการค้ายุคใหม่ขณะที่การเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้ WTO เน้นการควบคุมการประมงผิดกฎหมายทำให้รักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
4: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังค์และแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นรวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองโดยกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการ
5: การที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีการชี้แจงเลยครับว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ไหนบ้างและการไม่ผ่านเกณฑ์นั้นท่านสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ไหนอย่างไรติดต่อใครก็จะมีการชัดเจนก็ต้องเรียนว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ไม่ได้เป็นคนที่เปราะบางที่สุดนั้นเนี่ยไม่ผ่านหลายเกณฑ์มากกว่า1เกณฑ์สำหรับท่านที่ไม่ผ่านนอกเหนือจากการติดต่อแล้วเนี่ยการขอทบทวนสิทธิ์ก็จะมีการดำเนินการได้ภายใน31กรกฎาคมคือเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปช่องทางที่ยื่นก็เช่นกันนะครับ2แอปพลิเคชัน1เว็บไซต์แล้วก็ธนาคารอีก5แห่งแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆดูคุณสมบัติแล้วมีการแก้ไขก็ได้ถึง16สิงหาแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์21กันยา2569
4: ทางนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลสุทธพรมารายงาน
0: ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
6: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลศรีอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก
7: ลองมาดูเสี่ยงโชคปรากฏว่าทำแล้วน้องหมอผ่านขนลุกเลย
8: คุ้นใจอ่ะก็กลัวไม่ได้อ่ะ
7: ก็คนจนจริงอ
8: ่
7: ะ
8: คุณแม่คะเราได้แค่นี้วันละเดือน300มันก็บุญแล้วซื้อของเข้าตลาดเข้าห้องหมดเลยก็คือของในส้วมกับของในครัวอะไรที่ได้มาก็เพราะว่าเราขายอาหารก็ต้องทำซื้อซอสซื้ออะไรตัวแซ่บสบู่ยาสีฟัน
6: ขณะที่นางสมบูรณ์นามพิมลอายุ78ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกล่าวว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยได้รับแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีจึงเกินเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากรายได้จากการทำงานรับจ้างไม่แน่นอนแต่ก็ขอยอมรับผลการพิจารณาและไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอน
9: คือบอกว่าปีนึงแล้วใช้จ่ายเดือนละประมาณแสนกว่าว่างั้นค่ะแต่เราต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่ละบัญชีไม่มีแต่เรารวมใช้จ่ายปีละแสนกว่าบาทแต่เดือนนึงก็ได้ที่ทำรถใต้ก็ได้ประมาณ 20,000 กว่าแต่ละเดือนไม่แน่นอนค่ะก็ไม่รู้จะทำไงไม่ทำแล้วค่ะก็เขาไม่ให้แล้วก็ไม่เป็นไร
6: ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธ.อ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมแนะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
10: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมให้กำลังใจผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโดยย้ำว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้โดยผู้ที่ตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ขอให้เร่งดำเนินการยื่นอุทธรณ์ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปพลิเคชันทางรัฐ แอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นด้วยตนเองที่ธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทั้งนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อดำเนินการผ่านระบบและหากไม่ผ่านเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงผลการดำเนินงาน99วันภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยเดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกและวางรากฐานระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยรับมือความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน99วันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันภาคการเกษตรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญปัญหาราคาพืชผลตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและมาตรการกีดกันทางการค้าในตลาดโลกโดยตลอด99วันที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนโดยเร่งส่งมอบพันธุ์ข้าวใหม่ผลผลิตสูงให้แก่เกษตรกรพร้อมส่งเสริมวิธีการปลูกแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้น้ำซึ่งการนำร่องโครงการข้าวคาร์บอนต่ำใน25จังหวัดพื้นที่ 100,000 ไร่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ10พร้อมยังตั้งเป้าหมายในการขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปี 2570 ด้านการบริหารจัดการน้ำได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการวางระบบชลประทานและขุดบ่อชุมชนพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุมพื้นที่59จังหวัดช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เกษตรได้กว่า 2,500,000 ไร่นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตควบคู่ไปกับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายตลาดผลไม้

0: ับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทหารของมาเลเซียด้วยตนเองตั้งเป้าให้การส่งออกกุ้งไทยกลับสู่ภาวะปกติภายใน30วัน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ลดความซ้ำซ้อนมุ่งสู่เกษตรแม่นยำโดยแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย9ฉบับลดเวลาอนุมัติจาก14วันเหลือเพียง1วันพร้อมเร่งรัดการยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรที่ให้เกษตรกรใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
3: รุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานประกอบการและสถานบริการย่านเอกมัยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
4: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนาและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงย่านเอกมัยเขตวัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยทั้งระบบกระแสไฟฟ้าไฟส่องสว่างฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟที่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำว่าทางหนีไฟต้องเปิดโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางโดยเด็ดขาดการควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารนอกจากนี้ยังตรวจความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดและกวดขันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551จากการตรวจสอบสถานบริการในย่านดังกล่าวพบว่าบางแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขจึงได้ให้คำแนะนำพร้อมออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยมีการกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งทางสำนักงานเขตพัฒนาจะจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน30วันทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสถานประกอบการใดที่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านระบบ Traffic Fong ดูได้ทันทีโดยกทม.จะบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Open Data ที่มีการปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นความลับเพื่อรองรับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ให้ข้อมูลชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: เช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่ส่วนที่กำลังบุกตรวจสถานบริการ11แห่งตรวจเข้มใบอนุญาตทางหนีไฟถังดับเพลิงย้ำมาตรการความปลอดภัยและป้องกันเยาวชนเข้าถึงสุราน
5: ายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ระดมกำลังเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการนำโดยนายธรรมนูญกาญจนครุฑป้องกันจังหวัดแพร่พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนตลอดจนยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงรวม11แห่งทำการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการใบอนุญาตจำหน่ายสุราเวลาเปิดปิดการคัดกรองอายุผู้เข้าใช้บริการรวมถึงความพร้อมของประตูหนีไฟทางหนีไฟและถังดับเพลิงเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันอัคคีภัยซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการพร้อมกำชับผู้ประกอบการทุกแห่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางนี้จังหวัดแพร่ยืนยันเดินหน้าปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและตรวจเข้มสถานบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการป้องกันปัญหาสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังธนชัยสวนากาศสวทแพร่รายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมขับเคลื่อนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดย้ำปิดประตูหน้าบ้านสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน
6: วันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพร้อมย้ำการดำเนินยุทธการ

0: 90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำหนดให้อำเภอธาตุพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการปิดประตูหน้าบ้านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่ประเทศตรวจความพร้อมของชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.พร้อมชมการสาธิตการระงับเหตุและเน้นย้ำบทบาทของชรบ.ในฐานะกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนและเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำท้องถิ่นรวมถึงเยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสและร้านค้าโอท็อปเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคัทริยาศรีสุธรสวท.นครพนมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอย่างเด็ดขาด
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พก.1ถลางและพก.2ภูเก็ตเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหมู่ที่2ซอยควนโตนตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพบผู้ต้องหา3รายได้แก่นายธวัชชัยแพทย์ขิมนายอนุวัฒน์สวัสดีและนายมาโนทองโถมยากำลังก่อสร้างอาคารโครงเหล็กภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อมามีนายทัพประสานพันมณีแสดงตัวเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่และยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมทันทีซึ่งจากการตรวจสอบพบแผ้วถางและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม1ไร่3งาน22ตารางวาพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่เครื่องเจียตัดเหล็กสว่านเจาะปูนเครื่องเชื่อมและเครื่องเรื่อยยนต์ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ในความผิดฐานยึดถือครอบครองแผ้วถางก่อสร้างและทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ประเมินมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าอย่างจริงจังเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนและส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนควบคู่กับเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้บุกรุกทรัพยากรของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยกำชับให้กรมป่าไม้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อยับยั้งการรุกล้ำผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมวางโครงสร้างใหม่รองรับการถ่ายโอน5ภารกิจด้านการท่องเที่ยวเร่งดำเนินการภายใน6เดือนแรกเชื่อมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ
3: นายประสบเปรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมติในหลักการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแยกภารกิจด้านกีฬาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาเมื่อวันที่14กรกฎาคมนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิการปรับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปรับบทบาทกรมการศาสนารองรับภารกิจด้านศาสนพิธีและพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานปรับภารกิจกรมส่งเสริมวัฒนธรรมรองรับภารกิจด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ยกระดับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การทูตทางวัฒนธรรมสำหรับโครงสร้างใหม่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะมีกลุ่มภารกิจหลัก2ด้านได้แก่กลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรม และกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินการควบคู่กันใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐานและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศขณะที่ภารกิจด้านการท่องเที่ยวที่จะโอนมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมแบ่งเป็น5กลุ่มได้แก่ภารกิจด้านนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวงานสารสนเทศสถิติการประเมินผลงานมาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภารกิจของกรมการท่องเที่ยวและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวภารกิจด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทางนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการโดยวางแผนไว้3ระยะได้แก่ระยะเตรียมความพร้อมและรับโอนภารกิจภายใน6เดือนแรกจากนั้นเป็นระยะศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารกฎหมายโครงสร้างและบุคลากรภายใน2ปีและระยะปฏิรูปกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ภายใน4ปีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมการทูตทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่ถูกยกเลิกชั้นความลับเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563โดยอ้างว่าจีนครอบครองข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันกว่า220ล้านรายการพร้อมกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของจีนอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวขัดแย้งกับข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อปี2564ซึ่งระบุว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าต่างชาติพยายามแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2563ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซียืนยันว่าจีนไม่เคยพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: สถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านหรือ IRIB รายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพาน2แห่งในจังหวัดฮอร์โมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายนอกจากนี้เมืองบูเชทางตะวันตกของอิหร่านยังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกองทัพสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้านกองทัพสหรัฐอ้างว่าดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านเป็นคืนที่6ติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยมีจุดประสงค์เพื่อบั่นทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่าน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียเรียกตัวเอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียเข้าพบในวันนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลลาวไม่ได้ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายซึ่งรวมถึงชาวออสเตรเลีย2รายเสียชีวิตจากการดื่มสุราปนเปื้อนสารเมทานอลในเมืองวังเวียงทางตอนเหนือของแขวงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2567เนื่องจากผู้กระทำผิดต้องโทษจำคุกสูงสุดเพียง1ปีและถูกปรับไม่เกิน 1,120 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 37,600 บาทขณะที่นางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียยืนยันว่าเธอจะนำประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับนายทองสวรรค์พรมวิหาร รัฐมนตรีต่างประเทศลาวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางรวมถึงกองทัพแคนาดาให้ช่วยอพยพประชาชนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือของรัฐออนแทริโอหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรงทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่า859จุดทั่วประเทศซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วเกือบ15ล้านไร่ซึ่งไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในแถบพื้นที่รัฐแมนิโทบาซัตแคทเชวันและออนแทริโอส่งผลให้คุณภาพอากาศในนครโทรอนโตของแคนาดารวมถึงหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอยู่ในระดับย่ำแย่ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดากล่าวว่ารัฐบาลกลางกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการท้องถิ่นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพิ่มเติมหลังประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจียเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ขาดลอย2ต่อ0เกม21-11และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-17 15-21 และ11-21หยุดเส้นทางเพียงรอบ2วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต25-15 25-16 และ25-19 เก็บชัยชนะ2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่12ถึง18กรกฎาคมในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติไชนีสไทเป1ต่อ3เซต18-25 30-32 25-22 และ22-25หล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะพบกับอินเดียในวันนี้นอกจากนี้ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ยังทำให้ทีมชาติไทยพลาดตั๋วไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Enka Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียล่าคนุสันจากสาธารณรัฐเช็ก2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ1ลัลลนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ป2026ประเภทกีฬากระโดดน้ำที่สระกระโดดน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิหรือเอแบกบางนาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาประเดิมเปิดฉากวันแรกชิงชัย4เหรียญทองในประเภทซิงโครไนซ์คู่ซิงโครไนซ์แพลตฟอร์มกรุ๊ป A and B Girl ลิลลี่ประทีปลูกครึ่งไทยเยอรมันจับคู่กับอริยาสุวรรณประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของสิงคโปร์และเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียการแข่งขัน Open Water ระยะ 1,800 เมตรที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงประจำปีโดยในครั้งนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนผลปรากฏว่าเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 13.27.50 นาทีได้เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1และ2เป็นนักว่ายน้ำเจ้าถิ่นจากจีนส่วนฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติดีกรีโอเพ่นวอเตอร์ซีเกม2025ของไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 11.49.94 นาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เช่นเดียวกันทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องณสนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานี ก่อนการฝึกซ้อมปกเกล้าอนันต์กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งส่วนตัวมีเป้าหมายเดียวคือเป็นแชมป์รายการนี้และเชื่อว่าสตาฟโค้ชและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองและทีมชาติเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่ม8ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570และหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ที่โมร็อกโกต่อไปองค์กร Save the Children Thailand ร่วมกับมูลนิธิ Liverpool Football Club Foundation และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change เปิดพื้นที่การเล่นฟุตบอลสำหรับนักเรียนโดยมีเอมิลเฮสกีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและสโมสรลิเวอร์พูลมาร่วมมอบประกาศนียบัตรและถ่ายทอดทักษะฟุตบอลสร้างประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและสร้างความเท่าเทียมทางเพศโดยมีเยาวชน60คนจากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมโดยเอมิลเฮสกีกล่าวว่าการได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กไทยรู้สึกประทับใจในศักยภาพและพัฒนาการของเยาวชนไทยเป็นอย่างมากและมองว่าเด็กไทยมีทักษะด้านฟุตบอลอยู่ในระดับที่ดีด้านนางสาวรัตติรสสุภาพรหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการมีส่วนร่วม Save the Children กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเล่นกีฬาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นใจและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
7: จัดงานนี้ Play for Change นะคะเพื่อส่งเสริมการเล่นให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนควรจะมีส่วนในการที่จะได้เล่นแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มกันนะคะเรามีเด็กๆจากแม่สอดนะคะจากน้องๆคลองเตยแล้วก็เด็กที่เป็นทีมผู้หญิงล้วนนะคะจากโรงเรียน5โขงมาที่แห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาเล่นอยู่ด้วยกันทั้งๆที่เขาไม่เคยเจอกันสิ่งที่เราอยากจะส่งเสริมก็คือการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะได้เรียนรู้ได้เล่นด้วยกันเพราะว่า Save the Children เชื่อว่าการเล่นคือพื้นฐานสำคัญของการมีความมั่นใจและได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันค
6: ่
7: ะ
6: ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นหลังสร้างผลงานคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลตรีหญิงปรียาภัทรจรัญพงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขัน3ประเภทประกอบด้วยประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจีรติจันเลียงและประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญโดยตั้งเป้าคว้าให้ได้ครบทั้ง3เหรียญทองแม้ต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นอิรักเกาหลีเหนืออินโดนีเซียและเมียนมาพร้อมยืนยันว่านักกีฬาปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้เป็นอย่างดีปุริพัฒน์สอนการรายงาน
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมาย2 อย่าง ความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.comตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปะศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปะศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทางศิลปะผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81ซมและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการหิวบ่อยกันบ้างไหมคะและอาการหิวบ่อยที่หลายคนเคยเจอคืออาการผิดปกติของร่างกายเราหรือเปล่าจริงๆแล้วอาการหิวบ่อยมักเกิดจากการกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพอระดับน้ำตาลขึ้นเร็วร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมามากเพื่อดึงน้ำตาลไปใช้แต่เมื่อน้ำตาลถูกดึงไปใช้เร็วเกินไปเราจะรู้สึกหิวได้อีกครั้งในเวลาไม่นานค่ะจึงทำให้กินบ่อยคุมปริมาณการกินยากและมีโอกาสไขมันสะสมมากขึ้นแต่ในทางกลับกัน การทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจะค่อยๆเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมาสม่ำเสมออินซูลินไม่พุ่งอิ่มได้นานขึ้นความอยากอาหารลดลงและร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนซึ่งกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเป็นประจำมักหิวบ่อยกินจุบจิบและลดน้ำหนักได้ยากค่ะขณะที่การเลือกอาหารค่าดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยคุมหิวและน้ำหนักได้ง่ายกว่าในระยะยาวนั่นเองอีกกลุ่มที่เจอปัญหาหิวบ่อยกินจุบจิบได้เหมือนกันนั่นคือคนที่กำลังไดเอทหรือคุมอาหารอยู่หลายคนตั้งใจลดปริมาณการกินอย่างจริงจังแต่กลับพบว่าหิวทั้งวันคิดถึงอาหารบ่อยและสุดท้ายก็เผลอกินจุบจิบโดยไม่รู้ตัวและสาเหตุหนึ่งมาจากการคุมอาหารที่เข้มงวดเกินไปเช่นลดอาหารแบบหักดิบตัดแคลอรี่หนักหรือหลีกเลี่ยงไขมันแทบทุกอย่างอาหารที่เลือกกินอาจไม่อยู่ท้องและให้พลังงานไม่พอกับที่ร่างกายต้องการเมื่อพลังงานเข้ามาไม่สม่ำเสมอสมองจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดพลังงานจึงกระตุ้นความหิวมากขึ้นผลที่ตามมาคือหิวบ่อยรู้สึกเพลียไม่มีแรงและยิ่งควบคุมการกินได้ยากกว่าเดิมค่ะดังนั้นอาการหิวบ่อยไม่ได้เกิดจากความอยากอาหารอย่างเดียวเท่านั้นแต่เกิดจากระดับพลังงานและน้ำตาลในเลือดที่แกว่งขึ้นลงไม่สม่ำเสมอการกินอาหารหวานหรืออาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้น้ำตาลขึ้นเร็วและตกเร็วจึงหิวใหม่ง่ายแต่ในคนที่คุมอาหารเข้มงวดเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายขาดพลังงานสมองจึงตีความไปว่าพลังงานไม่พอและกระตุ้นความหิวให้มีมากขึ้นนอกจากนี้เครื่องดื่มหวานหรือน้ำตาลเทียมยังยิ่งกระตุ้นความอยากอาหารด้วยค่ะถ้าท่านผู้ฟังไม่อยากหิวบ่อยหรือกินจุบจิบอาจจะต้องเริ่มจากการเลือกกินอาหารที่ให้พลังงานสม่ำเสมอจึงช่วยให้อิ่มนานและคุมหิวได้ง่ายขึ้นรวมถึงนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนพักผ่อนที่เพียงพอจะส่งผลต่อฮอร์โมนควบคุมความหิวและความอิ่มอีกทั้งควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆเพราะคนที่หิวกระหายบางครั้งก็เข้าใจผิดว่ากำลังหิวข้าวอยู่ด้วยค่ะเมื่อมีอาการหิวควรเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนเพราะเราอาจเพียงแค่กระหายน้ำเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างดหรือข้ามมื้ออาหารควรกินให้ครบทุกมื้อในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละมื้อเพราะอาหารจำพวกโปรตีนนอกจากจะทำให้อิ่มนานแล้วไม่ทำให้เป็นโรคหิวตลอดเวลาอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์จันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
14: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าง
16: านของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิลป์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิต พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสันบรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: อยู่ละปูนหมุนคลื่น FM 95
1: มองละปูนมาแล้วนะครับผมบ่ายมองตรงแบบอี้นะครับผมมาอยู่ใต้กันกับมองละปูนนะครับกับน้องอันอธิวัฒน์กันทาปิงนะครับผมวันนี้นะครับผมก็วันที่17เนาะแต่ว่า16นะฮะ16ก่อได้ยินข่าวดีตั้งบันแซมเนาะจะได้แล้วก็ยินดีโตยจัดหนักเนาะใครติ้มอันไดเตอร์เนาะ16นั่นนะครับก็รอวันที่1แห่งวัน1เนาะจะได้แล้วก็รอคอยกันสักหน่อยนะช่วงนี้ก็มีฟ้ามีฝนเนาะก็มีการเตือนไว้มาในเรื่องของภาวะอากาศแปรปรวนนะครับช่วงนี้จะได้แล้วก็ดูแลสุขภาพกันต้อยนะบอกทุกวันนะทุกวันทุกช่วงรายการทุกเจ้าเลยเนาะเพราะว่าในเรื่องของฟ้าของฝนอีมันต้องอัปเดตกันตลอดนะครับแต่อื่นได้แล้ววันนี้17นะครับผม17กรกฎาคมเป็นวันตีเฮานัดกันว่าจะได้เปิดพอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีเนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมวันนี้เป็นวันตีทุกคนเช็คซิดว่าเปิ้นทบทวนซิดกันแล้วเฮาได้ไปต่อนะหรือว่าโดนตัดซิดนะหรือว่าได้ซิดนะเพิ่มเติมสำหรับคุณใหม่เนาะจะได้แล้วก็สามารถเข้าไปเช็คได้หลายช่องทางตัวกันเนาะไม่ว่าจะเป็นWorldWide Web บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะหรือว่า WorldWide Web Welfare เนาะแล้วก็มีแอปพลิเคชันเนาะว่าจะเป็นทางรัฐเป๋าตังนะครับผมหรือถ้าใครฐานะแต่ๆเลยก็ไปได้ที่ธนาคารนะครับผมธนาคาร5แห่งตัวกันซึ่งบ้านเฮามี4แห่งเนาะกรุงไทยไปได้เนาะออมสินก็ไปได้ทกสไปได้นะครับทอสหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปได้แถมตีนึงก็คืออิสลามธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งละปูนเฮามีเนาะเท่าที่ทราบมาก็คือมีตังเจียงใหม่ปุ่นเนอร์ถ้าใครผ่านตั้งไหนก็สามารถนะครับผมไปตรวจสอบนะครับผมในการขอตัวพอว่าหลังจากที่เปิดประกาศแล้วเฮาได้ก่อนเดี๋ยวไปต่อก่อนนะถ้าสมมุติว่าประกาศออกมาแล้วเนาะเฮาได้นะครับผมหรือว่าผ่านเกณฑ์ถ้าเลื่อนลงมาสักหน่อยนึงเปิ้นจะบอกเนาะว่าเฮาติดเงินไขอย่างอยู่นะครับผมเงินไขต่างๆที่พบตอนนี้ก็คืออาจจะมีแบบว่าลดอันเนี่ยก็มีลดมากกว่าหรือว่าอันเกินกว่าที่เกณฑ์เพิ่นกำหนดอีหนอแล้วอันใครโพสต์สำคุณก็จะบอกว่าเป็นบุคคลติมอันผ่านเกณฑ์อีหนอซึ่งเกณฑ์เพิ่นก็มีเยอะพอสมควรวันนี้อาจจะมาอู่กันสักหน่อยนะครับผมถ้าหากตรวจสอบแล้วนะครับผมเฮาได้อภิหองว่าไม่ผ่านอีหนอผ่านเนาะซึ่งจะได้รับสิทธิ์นะสำหรับคุณเก่าก็คือได้สิทธิ์ต่อสำหรับคุณใหม่ก็ย้ำได้สิทธิ์เตอร์อีหนอก็สามารถยืนอุทธรณ์ได้นะครับผมทบทวนสิทธิ์กันเนอสัง4ช่องทางตัวการว่าจะเป็นเว็บไซต์เป่าตั้งก็ได้หรือว่าจะเป็นทางรัฐก็ได้หรือว่าจะไปที่ธนาคารก็ได้เนี่ยตั้งแต่วันที่17ก็คือวันนี้เลยยาวไปจนถึง31กรกฎาคม2569เนี่ยกรณีนะครับผมแก้ไขเอกสารเนาะต้องดำเนินการหื่นแล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคมในการจะเอาเอกสารไปแนบใหม่นะครับผมตีตรวจสอบของคุณสมบัติในวันเวลาทำการเนอะสามารถศึกษาขั้นตอนใดนะครับผมตีเว็บกระทรวงการคลังก็ได้หรือว่าจะพิมพ์เข้าไปใน Google เนาะมันก็จะมีอันเว็บของกระทรวงการคลังนี่แหละที่เป็นเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆซึ่งคุณสมบัติก่อนอันนี้เป็นก่อเอามาบอกไว้สักหน่อยนึงละกันเนาะแน่นอนว่าต้องเป็นคนไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปนะแล้วก็มีเงินใครที่เป็นกำหนดขึ้นมานะครับผมในเรื่องของผู้ต้องใจบุคคลดังต่อไปนี้อีน้ำว่าจะเป็นพระภิกษุอีกคนใดเนอผู้ต้องขังหรือบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับผมนักเรียนนักศึกษาอีกก็ย้ำใดเตอนะครับผมข้าราชการพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของภาครัฐผู้ที่ได้รับบำเหน็จบำนาญนะก็ได้เหมือนกันข้าราชการการเมืองสสสวนะครับผมหุ้นส่วนหรือในแห่งหุ้นส่วนสามัญหันหุ้นส่วนจำกัดนะครับผมหรือว่าเป็นกรรมการในบริษัทก็ได้เนอะผู้ที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์เนอะหรือว่าคนตีมีชื่อในทะเบียนบัญชีถือครองตราสารหนี้อีกก็ได้นะครับผมคู่สมรสผู้มีเงินได้นะครับอันนี้เป็นตัดออกแล้วเนาะในเรื่องของอันเงินได้ต่างๆนะครับผมอย่างนึงก็คือหลักเกณฑ์ในเรื่องของรายได้เนาะต้องมีรายได้นะครับหรือจ่ายถึงคนอื่นนะเกินแสนต่อปีตัวเนอะนะอันนี้อาจจะเป็นเกณฑ์ที่เป็นมาคัดเลือกคุณเนาะสำหรับใครที่บอกว่าไม่เป็นบุคคลตามเงื่อนไขอันนี้อาจจะอยู่ในเรื่องของเกณฑ์รายได้นะครับ 100,000 บาทเนอะปีปฏิทินนะครับผมทรัพย์สินนะครับทางการเงินเนาะมันจะเป็นเงินฝากสลากรวมกันก็เกินแสนนะครับผมไม่มีวงเงินสินเชื่อหรือว่ามีวงเงินสินเชื่อถูกประเภทรวมกันนะครับผมถูกบัญชีเกิน 100,000 บาทอันนี้เป็นรวมในเรื่องของเพื่อการเกษตรเนาะและใครๆตีอันมีรถมีอย่างนั้นนะนะปฏิปันขืนมาบอกว่ารถยนต์เกินนะกว่ากำหนดไปบอกว่ามีกรรมสิทธิ์นะในรถนะเว้นแต่เนาะรถยนต์จะต้องเป็นรถจักรยานยนต์นี่จะต้องเป็นรถ ักรยานยนต์ตีมีขนาดกระบอกสูบเกิน300ซีซีเนาะแล้วก็รถ3ล้อเอ้ยนะรถ4ล้อเหล็กรับจ้างหรือรถใจในการเกษตรได้ประเภทลำเกินกันเดียวเนาะใครตีมีบัตรเครดิตดีกว่าโดนตัดเนิ่มใดนะครับผมอันนี้น่าจะปิ้งตั้งแต่รอบแล้วแล้วเนาะรวมไปถึงอสังหาเนาะหรือว่าทรัพย์สินต่างๆที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับผมตีดินหรือว่าสิ่งปลูกสร้างต่างๆเหมือนกันอันนี้ก็จะมีเกณฑ์ออกมาใครตีมีห้องชุดนะครับรวมกันทุกแห่งเนาะจะต่อมเกิน35ตารางเมตรเนาะตีดินแยกจากตีอยู่อาศัยกรณีใจประโยชน์ติ้มใจการเกษตรต่อมเกิน1ไฮนะในกรณีตีใจเพื่อการเกษตรก็เกิน10ไฮตีดินหรือสิ่งปลูกสร้างเนาะบ้านพร้อมที่ดินนี่นะบ้านเดียวเท่าเฮาห้องแถวแล้วก็ตึกแถวร่วมกันทุกแห่งจะต่อมเกิน25ตารางวานะใช่อยู่อาศัยแล้วก็ใจประโยชน์เพื่อการเกษตรเกิน10ไพนะใช่ประโยชน์ติ้มใจการเกษตรก็คือเกิน1ไรเนาะอันนี้ก็ปิ้งเงินไขและการเอามาแจ้งเผื่อว่าใครตรวจสอบวันนี้แล้วอันมันขึ้นมาเป็นใดอีเนาะก็สามารถอุทธรณ์ได้เนอถ้าหากเฮาพอข้อมูลที่เปิ้นแจ้งมาแล้วมันปิ้นข้อมูลที่เฮารู้สึกว่าเอิ่มใจก่อนนะอันนี้เฮามีอันเดียวอีนะก็ลองอุทธรณ์ดูแล้วก็แนบเอกสารไปเนอะถ้าใครฮู้ว่าจะเยะจะได้ดีนะโกมันผิดมันถูกก็สามารถไปหาธนาคารใดเนอะกรุงไทยธกสทอสออมสินแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหาธนาคารนี้เนอะครับผมฝากไว้ในช่วงนี้ก่อนละกันพักฟังเพลงกันสักหน่อยนะครับผมมีท่านผู้ฟังโทรมาขอหลังไม่ตะกี้เนาะแอบรักแอบคิดถึงนะครับผมเอาฟังเพลงนี้กันก่อนเลยเนอะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
1: สองบทเพลงนะครับผมใจช้ำที่คำชะโนดนะครับทอมาจากไอ้ศิลป์สกำแปงนะครับผมตะกี้มันเป็นบอกว่าเอออันจกดีพองก่อเหมือนคุณอันบันแซมก่อไอ้นะเขาบอกว่าเออมันได้สื่อนะอีอันวันทีนึงเอาใหม่

0: เนอนัดสื่ออันนี้ก็สามตัวตั้งหลังบัตรประชาชนเนอะเดี๋ยวเขาจะร้องเนอเพื่อเพื่อนจะได้อันบ่ห้องว่าปอนเหล่งพองนี่แล้วก็เห็นเพลงเนอติดจบไปนะครับผมแอบรักแอบคิดถึงนะตอนแรกว่าเพื่อนคิดว่าตายอรไทยเนอเสียงขึ้นหน่อยไปเห็นจะได้เราขออภัยตัวละกันนะครับผมสองบทเพลงเนอเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะจัดละครชีวิตเนาะขอในเวอร์ชั่นของเวียงนฤมลนะครับผมเดี๋ยวจะได้จัดเออตะกี้โทรไอบาต้องสิบบานก่อนนะจ๊ะใจเนาะเพื่อนบอกว่าขอเพลงน่าจะเสียเพราะเล่าอีกก่อนเนาะของวงการันตีนะครับผมจะได้เราเดี๋ยวจะจัดหื่นเนอร์นะครับผมช่วงนี้มีในเรื่องของการของงานมาฝากกันสักหน่อยนะถ้ารอวันที่1กับ16นี่คืออันอาจจะไม่ได้เตออันนี้ได้แน่นอนนะอันในเรื่องของอันประกาศนะของสรรพากรนะครับพื้นที่จะละปูนบันเฮาเปิ้นประกาศรับสมัครกันเนอร์อันหนึ่งสายนาไม้ละกันก่อนที่เฮาจะมาประกาศรับสมัครงานนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: ยังเปลี่ยนอยู่กันเดี๋ยวนี้ฮะเปลี่ยนจ้า
0: อะไรอย่างนะครับผมฮัลโหลครับ
1: เปลี่ยนขอฟังสองเพลงหนึ่ง
0: ครับผม
1: ตอนนี้ขอฟัง
0: สุมาเตอร์ครับอันหลีโทรศัพท์วิวไกลวิทยุก่อนมันยังวีดนะครับ
1: หลีแล้วนะครับหลีแล้ว
0: ครับผมขอเพลงอันนี้ครับ
1: อันขอเพลงงานไม่ยิงเนี่ยวันนี้ก็ได
0: ้ครับผมเอาเพลงอันนี้ครับ
1: เพลงไม่ยิ่งในอดีต
0: เพลงชื่อว่า
1: พูดของ
0: ครับผมชื่อเพลงอย่างครับ
1: คุณสิริจันทร์อิสรางกูล
0: ครับ
1: เพลงสาวชาวสวนแล้วก็สาวชาวไร
0: ่ครับครับผม
1: ขอสองเพลงหน่อยนะ
0: เดี๋ยวถัดตันเดี๋ยวจัดเธอนะครับผมแต่เพลง1เพลงนี้ได้แน่นอนแต่ถัดตันเดี๋ยวจัดเธอ2เพลงนะครับผมตึงสาวชาวสวนชาวไร่เน
1: า
0: ะ
1: หมอบกูเสียกูซ้ายเลยเนอะวันนี้นะ
0: ครับผมขอบคุณจันนะครับ
1: หมอบที่คนชอบฟังเพลงเก่าๆนะฮะ
0: ครับขอบคุณครับผม
1: ดีเจก็ถ้าเกิดได้ยินก็อย่างนี
0: ้ครับผมน่าจะเกิดได้ยินน่าจะเกินตันครับผม
1: เกินตันเน
0: า
1: ะ
0: เกินตันสักกรัมกับละ30นี่เดี๋ยวนี้นะ
1: ฮะ
0: ฮะฮะวะฮะแต่ฮะวะครับผมเดี๋ยวจัดเธอเนอะครับผมเดี๋ยวจัดเห็นนะครับผม
1: ครับคร
0: ับ ขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ1สายละกันนะครับผมสำหรับช่วงนี้เนาะขอส่งเพลงถัดตันเดี๋ยวเฮาจัดถึงนะครับเฮาไล่เรียงไปตามคิวเนาะพอมีคิวอันละครชีวิตนะกับอย่างก็เสียเพราะเล่านะครับผม2เพลงที่เฮาจะมาต่อกันตีสาวอันสาวอันอย่างก็ชาวสวนกับสาวสาวไล่นะครับผมเอาสาวสวนก่อนเนาะเฮามีสวนลำไยเฮาเอาสาวสวนนะครับผมมาปิกมาตีในเรื่องของประกาศนะครับของสรรพากรพื้นที่ลำพูนนะบนรับสมัครนะครับผมลูกช่างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการนะครับผมเปิ้นก่อเปิดรับสมัครนะครับผมโดยตำแหน่งนี้เปิ้นรับวุฒินะครับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวช.นะครับผมตำแหน่งก็คือเจ้าพนักงานธุรการนั่นเองหน้าที่เยอะยังพองนะเปิ้นรับ1อัตราเนอะนะหน้าที่ก็คือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีนะการบริหารผู้เสียภาษีงานบันทึกข้อมูลแล้วก็การใช้ระบบคอมพิวเตอร์งานธุรการงานสารบัญนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายเนาะภายใต้การบริหารงานของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ละปูนนะไกลๆห้องนิ่มได้นะครับผมอัตราก็คือ1อัตราก็คือ1ตำแหน่งนั่นเองนะอัตราเงินเดือนก็คือ 11,380 บาทแล้วก็มีเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวหือแหมเดือนละ 2,000 บาทนะครับรวมแล้วก็คือ 13,380 บาทเนาะหรือเป็นไปตามกพ.กำหนดแล้วก็มีการเลื่อนขั้นค่าเงินเดือนค่าจ้างต่างๆนะครับผมคุณสมบัติเบื้องต้นละกันเนาะคุณสมบัตินะครับผมทั่วไปก็คืออันผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตีบัพปินลักษณะต้องห้ามเนาะแล้วก็บ่ว่าจะปิ้นการมีสัญชาติไทยนะมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นำเกิน60ปีบริบูรณ์นะครับผมเป็นผู้ตีเป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนาะมาเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งกำนันนะแพทย์ประจำตำบลสาราวัดกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้โจยนะแล้วก็เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งการเมืองนะครับผมแล้วก็อื่นๆนอกในเรื่องของประกาศนะอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับผมคุณสมบัติเฉพาะนะผมบอกว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวช.ทุกสาขาวิชานะครับผมจากสถาบัน ติกพรับรองเนาะโดยต้องสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้รับคุณอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัครก็คือเสาร์แห่สิงหาคม2569เนอะเสาร์แห่นี้ก็จะปิดรับสมัครนะครับผมความฮู้ที่จะต้องมีอย่างพ้องนะครับผมอย่างแรกเพิ่นบอกว่าต้องมีความรู้ในการปฏิบัติตำแหน่งตีสมัครก็คืองานธุรการแล้วก็สารบัญเนอะแล้วก็มีทักษะในการใช้คอมใช้อย่างพองน้องอ่านนะ Microsoft นะรู้จัก Microsoft ก็ Word Excel PowerPoint แล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตเป็นเนอะเพิ่นบอกว่าต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะมีการละเอียดรอบคอบเนาะพอทำงานธุรการเนาะแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเนื่องจากว่ามีผู้มาติดต่อประสานงานอยู่เป็นประจำนะทำงานเป็นทีมได้แล้วก็มีความรู้มีความใฝ่พัฒนาตัวเก่านะครับผมนะตัวเก่าอีกว่าอ่านภาษาไทยปิ่นไปเป็นภาษาย่อมเดี๋ยวนี้นะรายละเอียดในการสมัครนะครับผมวันเวลาก็สามารถไปสมัครกันได้เนอะผู้สมัครสอบคัดเลือกยืนใบสมัครโดยตัวเก่านะวงเล็บด้วยตัวเก่าก็คือตัวเองนี่แหละตั้งแต่วันที่3เนอะสิงหาคม2569นะเดือนหน้าเนอะถึงวันที่25สิงหาคม2569ในวันเวลาราชการนะครับผมพักเจ้าเริ่มตั้งแต่9โมงจนถึงเตงแล้วเพิ่นก็หยุดกินข้าวก่อนเนอะช่วงบ่ายเฮาไปยื่นเอกสารตอนบ่ายโมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งนะครับผมติดงานธุรการส่วนบริหารทั่วไปสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูนนะจันทร์3เนอะอยู่ตรงไหนอยู่ใกล้ๆอำเภอนะอยู่แถวๆอำเภอนะครับผมอำเภอเมืองเฮาหนะก็ไปตึกสีฟ้าๆขาวๆหันเนอะครับรถมาก็ปุงเข้าไปหันเลยจอดรถกับเตลขึ้นไปจันทร์สาไปตีงานธุรการไปสูงใดเอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายืนพร้อมใบสมัครเนอร์ก็คือไปสมัครลูกจ้างชั่วคราวเนาะแล้วก็บัตรประจำตัวจำนวน1ชุดนะผู้สมัครสามารถขอรับใบสมัครได้ตีสรรพากรละปูนตีส่วนบริหารคือจันทร์สาไปเขียนที่หันได้รูปถ่ายหน้าตรงบัตรสวมหมวกนะครับบัตรใส่แว่นดำนะขนาด1นิ้วเท่านั้นถ่ายครั้งเดียวถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน1ปีก็คือรูปถ่ายนั่นน่ะใจอันมันเกิน1ปีมาก่อนเนอะเหมือนบอกว่าเดี๋ยวเผอไปอัปเดตหน้าตามาเดี๋ยวเป็นจำได้นะถึงนับถึงวันตียืนไปสมัครนะครับผมแล้วก็โดยเขียนชื่อสกุลนะครับด้านหลังรูปภาพจำนวน2รูปเนอะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรอื่นตีราชการออกเหอนะตีมันมีชื่อมีลายมือมีเลข13หลักอย่างชัดเจนนะครับผมแล้วก็บัตรดังกล่าวนะครับผมไม่หมดอายุนะครับณวันปิดรับสมัครก็คือ25สิงหาคมเนาะมีทะเบียนบ้านนะครับปัจจุบัน1ฉบับเนี่ยเป็นสำเนานะครับผมสำเนาหลักฐานการศึกษานะแสดงว่าผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับที่เราจะประกาศสมัครก็คือปวช.เนาะแล้วก็มีสำเนาระเบียนการเรียนหรือว่าทรานสคริปต์นั่นเองว่าเด็กเกียรติใดเนี่ยแล้วก็หลักฐานซึ่งอันว่ามีการทับพิพจายนะอันกินอาหารแล้วนะหรือว่าประหงว่าอย่างก็ทรานใบลิมเขียวเนาะหรือว่าซอดอแองต่างๆนั่นนะครับที่เขาบอกว่าเออเฮลอดอมาเนอร์นะแนบไปตัวนะครับผมแล้วก็ลักษณะเอกสารหลักฐานอื่นๆนะตีถามีน้องว่าจะเป็นใบสมรสใบเปลี่ยนชื่อต่างๆนะครับปกไปตัวเนอร์ทางนี้หือผู้สมัครนะครับซออันสมัครสอบเนาะจัดทำสำเนาหลักฐานทุกฉบับเซ็นมาตัวนะเป็นกระดาษ A4 แล้วก็เขียนรับรองว่าสำเนาถูกต้องแล้วก็ลงลายมือชื่อรับรองมากันตัวโดยนะครับในการยื่นเอกสารแล้วก็หลักฐานทุกฉบับหือนำเอกสารแล้วก็หลักฐานตีเป็นฉบับนะครับตีเป็นตุนฉบับนั่นนะมาแสดงตัวเนอร์นะหากไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานที่เป็นตนโขมันมาเนี่ยนะแสดงใดนะครับก็หือมีหนังสือรับรองนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นหลักฐานในการสมัครแต้มตัวนะเป็นก่อจะอนุโลมหือนะครับผมจนถึงวันที่เสาร์แห่เนอะเริ่มตั้งแต่วันที่3นะครับ3สิงหาคมจนถึงวันที่เสาร์แห่นะครับผมสามารถไปพอกันได้เนอะไปสมัครกันได้นะครับผมสอบไปก็มีงานทำนอกไก่บ้านกันตัวนะครับผมจะได้แล้วก็ฝากเบอร์โทรไว้ละกันเนอะนะครับผมสำหรับส่วนบริหารตีสามารถติดต่อได้053561469นะครับผมต่อ308เนาะจะได้แล้วก็โทรไปกันได้นะครับผมเผื่อใครไปว่าเออสนใจอยากจะสมัครงานนะครับผมหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมเนาะก็โทรไปกันได้นะครับผมเงินเดินก็พอดีนะครับผมอยู่บ้านเฮาเนาะ13,000ไปนะครับผมจะได้แล้วก็ช่วงนี้ก็การงานเนาะจะได้แล้วอยู่ได้อยู่บ้านเงินเดือน13,000ก็ดีขนาดแล้วนะปวช.ด้วยนะครับผมสำหรับหล่อน้อยคนไหนที่กำลังจบมาเสาะหางานทำก็ไปกันได้เนอะนะครับผมฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับละครชีวิตนะครับผมในเวอร์ชันของเวียงนฤมลเนาะเอาฟังเพลงนี้กันก่อนเลยเนอะ

0: มันมานี่ก่อน
1: โอ้ยแม่มันกันเนาะแม่หยังทำกันฮะ
0: บัดเดี๋ยวนี้ลูกชายเฮาไว้ใจบ่ได้แล้วเน้อ
1: มันเป็นกันได้ไว้ใจมันได้
0: ก็เมาเหล้ามารูปหลังข้าสองเตือแล้วเนี่ย
1: ฮะ
0: แต่ว่าก็ตอกก็ข้ากำอ่ะ
1: มันตอกก็ที่ไหนถู
0: ตอกก็ตรงกลางค่ะนี
1: ่โอ้ยรำเหลือมันอยู่ด้วยกันมาได้ข้าจะต้องอู้หูเรื่องมันยกเปี่ยมข้าลูกหัวอีจุ้มหัวอีจุ้ม
0: ใจเย็นๆป่อมันใจเย็น
1: ต้องอู้กัน

0: Whitey Toom. Whitey Toom. ไอ้แชมป
1: ์ครับพ่อ
0: เนี่ยมานี่ก่อนด่วนที่สุดจะว่ามึงเนี่ยยังเฮ้แม่มึง
1: ปัญญาอย่างโล
0: ไม่ได้ยังอย่างไหนมึงรูปหลังแม่มึงทองจำมาใจกะ
1: อ๋อเฮาหันตั้งหลังก็นึกว่าเป็นเมียเฮาเขาจำมาได
0: ้แล้วที่มึงตอกกอกกลางแม่มึงจังไงฮะหน
1: ออันนั้นเฮาเมาเหล้าตาลายป้อขอโทษป้อเฮาขอโทษ
0: เออมึงมันตาลายบ่อยๆเนอะชักวันตาขิงจะมืดตาขิงจะมืดฮะ

0: มแกงมันสักหน่อยกันไหนอันนั้นเมียเฮาเฝ้าให้เข้าแล้วเนี่ยจะไปเซอร์ไพรส์สักหน่อยกันเมียจ๋าอะไรกันคนอย่างอีบดายซ่อนเนื้อแต่
1: ฮะหวยน้อยมันยังกับแม่อย่างนี้อีกเหร
0: อแม่กะเขาก็นึกว่ามีเราเอง
2: มาเข้มมือขึ้นมานี
0: ่ละละละละ
2: ขึ้นมานี่อันนี้แม่มึงมันเป็นเมียกูมันมาใจเมียมึงมึงมันยังยังอีฮะ
0: ผมเมาเหล้าตาลาย
2: อ๋อจะหามึงยังไงบอกแล้วมึงหูจับก่ออันนี้คืออันยังฮะ
0: ดุนหลัวยะ
2: ดุนหลัวหูจับอยู่เนาะตามึงลายกำเดียวหลัวเนี่ยเจ้าตามึงมืดเจ้าตามึงมืดมานี่มานี
0: ่บุ๋มเอาแต่
2: มึงจะไปไหนมานี
0: ่มาอยู่แล้วเนาะ
2: มานี
0: ่มาอยู่แล้วมาอยู่ไปแล้ว
2: เจ้าตายดีกว่ามึง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz โทรศัพท์หมายเลข053-525-565และ053-525-566
4: สองบทเพลงนะครับผมเพลงที่เจ้าไปนะครับผมเสียเพราะเล่านวงการันตีนะครับผมแถมเพลงหนึ่งก็คือละครชีวิตนะครับในเวอร์ชันของบียังณฤมลนั่นอาจจะเป็นเวอร์ชันโคเวอร์นะครับผมแน่นอนเลยว่าวันนั้นฮะอู่กันในเรื่องของประกันสังคมเนาะเปิ้นมีการปรับสูตรคำนวณต่างๆและทั้งอย่างหนึ่งเปิ้นก็มีการเลิกบอร์ดประกันสังคมเนาะเปิ้นมีการแจ้งเพิ่มเติมเนาะผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเนาะเปิ้นบอกว่าขยายเวลาลงทะเบียนเลิกต่างบอร์ดประกันสังคมนะครับถึงวันที่20กรกฎาคมเนาะ17-18ทั้ง 3-4 วันนะครับผมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับกว่า12ล้านคนรวมกันกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมเนาะการเลิกตั้งครั้งนี้ก็เหมือนการเลิกผู้แทนที่จะไปบริหารกองทุนเฮานะครับผมสำหรับใครที่ปิ๊นประห้องว่าผู้ประกันตนเนาะก็สามารถมาลงทะเบียนในการที่จะเลิกตั้งกันได้เนาะสำนักงานประกันสังคมนะครับขยายระยะเวลาในการที่จะลงทะเบียนใจสิทธิ์เลิกตั้งขยายเวลานะครับเวลาเปลี่ยนแปลงสถานที่เลิกตั้งแล้วก็ขยายระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงนะครับสถานะผู้ลงทะเบียนใจสิทธิ์เลือกตั้งนะครับกรณีผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนเลือกตั้งซึ่งมีสิทธิ์2สถานะนะคือนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569หลังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนหนักนะครับผมยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะใจสิทธิ์เลือกตั้งกันเตือนนะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อแก่นายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนเองเนอะการเลือกตั้งนะครับบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นนะในวันติดตี27กันยายน2569เพื่อคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนเข้าไปทำหน้าที่ปิ้นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับผมในการที่จะกำหนดนโยบายเนาะเสนอแนวทางการบริหารจัดการและที่สำคัญเลยก็คือกำกับดูแลกองทุนประกันสังคมเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศของเขาเลยสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับประกอบด้วยผู้ที่เป็นผู้ประกันตนนะครับผมมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40และแฮมคุณหนึ่งก็คือนายจ้างตีอยู่ในระบบประกันสังคมนะครับผมโดยผู้มีสิทธิ์1คุณนะครับผมสามารถลงคะแนนเลิกผู้แทนฝ่ายของตนนะได้มึงเกิน7คุณนะครับผมแม้สำนักงานนะครับสภากาสังคมจะเปิดเธอลงทะเบียนใจสิทธิ์นะครับเลิกตั้งมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569แต่ก็ยังมีผู้ที่มีสิทธิ์จำนวนหนักนะตีย้ำได้ลงทะเบียนเตือนนะครับผมส่งผลถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมตินะครับขยายในเรื่องของการลงทะเบียนนะไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569นะครับผมทั้งนี้นะครับผมการขยายการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สถานที่อย่างต่างๆเนี่ยเปิดโอกาสเนาะพี่น้องประชาชนนะเข้าถึงสิทธิ์ในการที่จะไปเลิกคนตีใช่สำหรับเฮาเนาะเข้ามาเป็นตัวแท้นะครับผมในการบริหารจัดการกองทุนของประกันสังคมนะครับผมทางนี้นะครับผม สำนักงานประกันสังคมเปิดหือในจางแล้วก็ผู้ประกันตนลงทะเบียนใจซิดเลือกตั้งนะครับผมแล้วก็เลือกตั้งพื้นที่ที่ประสงค์นะครับผมจะไปใจซิดเนาะผ่านระบบออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ประกันตนสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันนะ SSO Plus นะครับผมแล้วก็ระบบ e-self service นะครับผมส่วนนายจ้างเนาะสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-service นะครับผมบนเว็บไซต์ประกันสังคมหรือว่า www.sso.go.gh นะครับผมนอกจากนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครนะพื้นที่เนาะหรือว่าจังหวัดหรือว่าสาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมก็อย่าไกลๆครับตีอันสวทเฮาอยู่นี่เนาะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับต้องมีสัญชาติไทยเป็นนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายมาแล้วบัดน้อยกว่า6เดือนก่อนเดินตีจะประกาศมีการจัดการเลือกตั้งและจะต้องส่งเงินสมทบนะครับบ่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนเดือนตีประกาศมีการจัดการเลือกตั้งเนอะรวมทั้งนะครับจะต้องลงทะเบียนนะครับใจซิดตามหลักเกณฑ์แล้วก็วิธีการของคณะกรรมการติดกำหนดโดยนะครับผมทางนี้นอกเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ใจซิดเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับสำนักงานประกันสังคมกำหนดรูปแบบการจัดหน่วยเลือกตั้งในลักษณะ1อำเภออย่างน้อย1ที่เลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนนะครับสามารถเดินทางไปใจซิดเลือกตั้งครั้งนี้นะครับได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมกว่าการเลือกตั้งนะครับก่อนๆที่ผ่านมาช่วยลดในเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางเนาะแล้วก็ระยะเวลาในการเดินทางแต่ละตีมันก็จะไข่ลงมาหน่อยนะครับผมพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะสำนักงานประกันสังคมนะครับเจริญๆเนาะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือว่าผู้ประกันตนมาตา33 39 40นะครับผมไปเลือกตั้งกันอันดับแรกก็คือลงทะเบียนก่อนเนาะถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับเพื่อร่วมกันมาคัดเลือกผู้แทนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการประกันสังคมนะครับผมรวมขับเคลื่อนในเรื่องของนโยบายต่างๆแล้วก็กำหนดทิศทางในเรื่องของกองทุนต่างๆกันตัวเนาะประกันสังคมคุ้มครองทุกวัยชายใจทุกคนนะครับผมจะได้แล้วก็เชิญโจนนะครับผมใครเป็นผู้ประกันตนนะ33 39 40ลงทะเบียนกันตัวในการที่จะมาเลือกนะผู้แทนฝั่งละ7คนเนาะในการที่จะมาปิ้นคณะกรรมการเพื่อที่จะได้มาช่วยกันบริหารนะครับผมกองทุนประกันสังคมของเฮาหื่นก่าวหน้าแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับผมอีกหนึ่งเพลงนะครับผมที่ขอเข้ามานอกใจเบาเลือน้อยนะครับผมขอ2เพลงอีกว่าเดี๋ยวเอาเพลงนี้ก่อนเนาะอย่างว่าสาวชาวสวนเอาชาวสวนก่อนเนาะครับผมจะได้เล่าฟังเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวปิ๊กมาอยู่ด้วยกันแค่ช่วงสุดท้ายนะครับ

ลงเก่าๆนะครับผมซองบทเพลงนะครับผมที่ขอเข้ามานะครับจากเบาเลน้อยนอสาวชาวสวนนะครับผมเพลงนี้เก่าแต่นะครับผมแถมเพลงก็เลยแถมไปเลยนะผู้สาวลูกสาวผู้การนะครับผมเพลงเก่าๆซองบทเพลงนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับท้ายรายการกันแล้วนะครับผมกับมองหลับปูนเนาะวันนี้มองหลับปูนก่อนนำบทเพลงเพราะๆนะตีฐานผู้ฟังแนะนำก็เข้ามานะขอบคุณทุกสิ่งทุกสายนะครับผมรวมไปถึงนะบทเพลงอื่นๆนอติจะได้มอบหื่นะเพื่อสร้างความสุขในช่วงแบบบ่ายๆจะอีสัมพูนเขาใครรับกันแล้วนะสมควรเกี่ยวข่าวแล้วโอ้โหใครรับเหลือเกินนะแต่จะได้เล่าช่วงนี้นะครับผมก็ระมัดระวังเนอะถึงแม่เป็นบอกว่าช่วงนี้อันฝุ่นนะครับผมจะหน่อยลงนะเปิดบอกว่าจะหน่อยลงเนาะสัก16ถึง19นี้นะครับผมวันนี้ก็17แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีฝนตกหนักในบางตีนเนอะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าในเรื่องของอันภาคใต้นะเปิดบอกว่าช่วงนี้ก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำอะไรต่างๆที่มันพัดปกคลุมอยู่นะครับผมจะทำเหออันฝนตกพองนะซ้ำตีก็ตกหนักซ้ำตีก็ตกหน่อยเบ่นกันไปนะครับผมแต่ก็ยังจะมีฝนอยู่วันนี้ก็ประมาณ 40% นอกภาคเหนือนะครับผมจะได้แล้วก็ดูแลกันด้วยนะสุขภงสุขภาพฝากไว้ตัวนะเป็นตัวสำคัญมากๆเลยเนาะเวลาป่วยมาถึงหมดหมดนะครับผมจะได้เล่าช่วงนี้ก็ฝากกันตัวนะครับผมเดี๋ยวติดตามกันไดเนอร์กับรายการอื่นๆของสพทลปูนนะครับ95เนอร์ FM 95เมกะเฮิรตซ์เปิดไว้เลยนะครับผมมีข้อมูลข่าวสารดีๆมีเพลงเพราะๆนะมาฝากกันทุกช่วงเวลายาวไปจนถึงเต็งคืนกันเลยเนอร์ใครรับดึกนอนดึกก็อยู่ด้วยกันไดเปิ้นๆกันไดเนอร์เพลงสุดท้ายที่จะลากันไปเอามีจังหวะให้หน่อยเผื่อใครรับแล้วเนอร์หัวใจมีงานเข้านะครับปะกับมองลปูนไดวันจันทร์แฮมกัมหนึ่งเนอร์พักกันก่อนเสาติดกระมองหลับปูนแต่มีรายการอื่นแน่นอนเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และหุ่นยนต์ Humanoid ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
6: เวลา 13:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทชื่อหยวน Innovation Technology หรืออาร์คิบอทนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และฐานข้อมูลสำหรับการฝึกหุ่นยนต์เพื่อรองรับการใช้งานในภาคการผลิตโลจิสติกส์การจัดการและการดูแลผู้สูงอายุโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับชมการสาธิตศักยภาพของหุ่นยนต์หลายรูปแบบอาทิหุ่นยนต์อาร์คิบอท A3 กล่าวต้อนรับเป็นภาษาไทยหุ่นยนต์อาร์คิบอท X2 แสดงศิลปะโดยไทยรวมถึงหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์กู้ภัยหุ่นยนต์วาดคู่การอักษรจีนและหุ่นยนต์ชงกาแฟสะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายภาคส่วนภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีระบุว่า AI และหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของจีนจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ด้านผู้นำจีนเน้นย้ำว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ควรอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันคัดค้านการอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ ในการจำกัดการพัฒนา AI และย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกและการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงอาทิการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงและการปิดกั้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีนเกิดเหตุกำลังพล2นายเหยียบกับระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับบาดเจ็บไม่มากเนื่องจากเป็นทุ่นระเบิดเก่าและนำส่งรักษาพยาบาลแล้ว
7: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 น.ที่ผ่านมาได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการฟูผาอำเภอการทารลักษ์จังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวทำงานได้ไม่เต็มที่ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ดำเนินการลำเลียงกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลการทารลักษ์โดยทันทีเพื่อรับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย
10: ์ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสปะวาไรตี้ค่ะ

ได้เวลาที่เฮามาปะกันแฮมแล้วนะเจ้าสำหรับรายการสปะวาไรตี้นะเจ้า FM 95สวทลำพูนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนดะว่าเสียงละนะเจ้าดีเจนุ่งนิ่งอมรราศีพฤกษ์รายงานตัวแล้วนะเจ้าวันนี้ยังคงมีเพลงมวนๆนะติดตามจังหวะจ่าพองเว้ยพองนะเจ้าสลับซับเปลี่ยนกันไปนะเจ้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ฟังตัวเนอร์วันพัดกับวันศุกร์นะเจ้าบ่าย2ถึง3โมงที่นี่สวทลปูน FM 95เจ้า

คุณผู้ฟังยังอยู่ในช่วงเวลาของสปาวาไรตี้เจ้ากับดีเจหนุ่มหนิงอมรรัตน์ศรีพฤกษ์ตังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดาๆๆเสียงสวทลำปูน FM 95เจ้าฝากได้กดไลค์นะเจ้ากดติดตามเพจของเฮาโตยนะเจ้าสำหรับสวทFM 95เนาะนะเจ้าสวทลำปูนของเฮาเนี่ยมีข่าวสารต่างๆนะเจ้าเฮือได้พอได้กอยกันโตยนอกเหนือจากตามวิทยุตีเฮาปากันตี95เมกะเฮิร์ตซ์อยู่แล้วนะเจ้าก็จะมีทางเพจตัวเนี่ยฝากได้ติดตามกันตัวส่วนเพลงไหนอยากฟังนะเจ้าแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้นะเจ้าอยู่ด้วยกันยาวๆเลยนะเจ้าไปจนถึง3 โมงแหล่งเจ้า

นะเจ้าตีอยากจะนำเสนอคุณผู้ฟังในวันนี้สำหรับสปะวาไรตี้นะเจ้าหลังจากตีเฮาได้ฟังเพลงมวนๆกันไปนะเจ้าคิดว่าน่าจะถูกใจคุณผู้ฟังกันนะเจ้าวันนี้เป็นเรื่องราวของสุขภาพนะเจ้าอย่างตีบอกเอาแหมแล้วดีเจนุ่งหนิงยังล่ำเหลื่อมสังล่ำเลิมสังล่ำเลิมนะเจ้าปกติเนี่ยก็จะเป็นคนตีออกกำลังไปตัวสุขภาพร่างกายเป็นประจำทุกปีตรวจก่อนเจอก่อนรักษาก่อนหายก่อนนี่นะเจ้าแต่ว่าถ้าบ่ได้ปะมันก็เป็นสิ่งดีๆเนาะในโรคต่างๆนะเจ้าแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะเจ้าตีดีเจนุ่งหนิงไปตรวจเนี่ยก็คุณหมอก็บอกว่าคุณอมรรัตน์น้ำตาลเสี่ยงเบาหวานนะคะระดับน้ำตาลขึ้นสูงมานิดนึงเนี่ยคุณอมรรัตน์จะต้องแบบลดหวานเนอร์ออกกำลังกายเนอร์หายนะแต่ถึงหูตัวเก่าอยู่ละเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวานนะเป็นคนชอบกินหวานกินน้ำชากาแฟชาเขียวชาเย็นนะแล้วก็โดยยึดสุภาษิตเนาะกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่ นะก็เลยจะเป็นคนชอบกินของหวานนะเจ้าก็เลยต้องติ๊กมาดูแลก่อนตีจะเป็นเบาหวานนะเจ้าเพราะว่าพอเขาเป็นเบาหวานปุ๊บเนี่ยคุณผู้ฟังโรคอื่นๆมันหยิบตัวมาเนาะความดันหัวใจมันเป็นเปื้อนกันมันจักกันมานะตัวมาเพะอีนะเจ้าเอาละสำหรับเรื่องราวของน้ำตาลนะเจ้าคุณผู้ฟังก็ต้องคอยดูแต่ว่าเฮากินไปวันหนึ่งน่ะไปนักไปน้อยอย่างใดนะเจ้าก็จะต้องคอยสังเกตแล้วก็ลดหวานตัวพองนะเจ้ายังบางเถอไปกินก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยนะเจ้าน้ำเนี่ยเปิ้นอาจจะปรุงมาเรียบร้อยละก็อาจจะมาเติมอย่างเงี้ยนะเจ้าและที่สำคัญคือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะก็จะเป็นมีส่วนนะเจ้าที่ทำให้ร่างกายเฮาเนาะมันเบิร์นพวกไขมันเบิร์นพวกอันอย่างมันเนี่ยติเก็บเป็นพลังงานสะสมจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้ำตาลเนี่ยออกจากร่างกายเราไปได้นะเจ้าเพราะฉะนั้นโภชนาการสำคัญนะเจ้าเรื่องของการลดเกมตัวเนาะลดเกมลดหวานนี่นะเจ้าการออกกำลังกายต่างๆเนาะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคุณผู้ฟังกันนะเจ้ามามีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันเพราะว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนั่นเองณวันที่ยังบ่มีโรคประจำตัวมาต้องไฟฝันอยากจะมีโรคประจำตัวนะเจ้าเพราะพอมีปุ๊บชีวิตเราจะเปลี่ยนไปเลยนะเจ้าเราก็จะกลายเป็นคนตีนั่งรถนะเจ้าไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อรอที่จะปะคนคนหนึ่งนะเจ้าโดยใช้เวลาในการรอ 4-5 ชั่วโมงแล้วก็ได้ไปอู้กระเปิลแค่1-2 นาทีเท่านั้นนะเจ้าอันนี้ไม่ได้เป็นการลักเมานะฮะแต่ว่านั่นเป็นกระบวนการในการที่เราจะได้ไปพบคุณหมอถ้าเรามีโรคประจำตัวเลือกโรคใดโรคหนึ่งและจำเป็นที่จะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะไม่อยากจะไปถึงจุดนี้นะเจ้าวันนี้เริ่มเลยออกกำลังกายเริ่มอาจจะเบาๆก่อนอีเนาะเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์กินพักหนักๆนะเจ้าพักก่อนล้างให้สะอาดก่อนเนาะนะเจ้าอ่ะดีเจนุ่งหนิงเป็นห่วงเป็นใยส่งความห่วงใยไปยังทุกท่านตียังบ่มีโรคประจำตัวเป็นของตัวเก่าเตือนะเจ้าเฮาเป็นคนที่โชคดีมากๆเป็นคนที่โชคดีนักๆนะเจ้าส่วนท่านตีมีโรคประจำตัวเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็ขอท่านได้หายจากอาการเจ็บป่วยต่างๆนะเจ้าจะได้มีความสุขนะเจ้ากับชีวิตนะอยู่กับลูกกับหลานไปนะเจ้าเอาล่ะไปฟังเพลงกันต่อได้เลยสปะวาไรตี้ดีเจอย่างก็ดีเจนุ่งหนิงอมรรัตน์

คุณ FM 95เจ้าเสียงแป่นขนาดวันนี้ดีเจแห่ลมดีนะเจ้าจึงจะอารมณ์ดี อารมณ์ดีไว้ก่อนไข้หัวไว้ก่อนนะเจ้าจะเกิดอย่างตักหน้าก็ยิ้มไว้ก่อนเนาะนะเจ้าเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับตัวเก่านะเฮาบางเตือเฮาหวังกำลังใจจากคนอื่นมันได้อ่ะย่าได้อ่ะเฮาก็ต้องสร้างด้วยตัวของเฮาเองนะเจ้าถ้าเฮามีกำลังใจดีๆก็เข้มแข็งสามารถที่จะแบ่งกำลังใจดีๆให้คนอื่นๆได้ต่อยนะเจ้าอย่างเช่นดีเจนุ่งหนิงเนี่ยเนาะแบ่งกำลังใจดีๆให้คุณผู้ฟังผ่านทางเสียงเพลงคลื่นนี้ตวยนะเจ้าสวทลปูน FM 95สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ไปก่อนเนิ่มหมดเวลาแล้วนะเจ้าปะกันแฮมไมเนอร์นะเจ้าเน้นย้ำกันนะติดหนึ่งเขาปะกัน2วันนี่มันต้องฮักกันแต่เลยนะต้องตวยฟังกันนะเจ้าบ่าย 2:00 ถึง 3:00 ทุกวันพัดและก็วันศุกร์นะเจ้าก็สลับซับเปลี่ยนกันนะคลื่นนี้ก็มีดีเจหน้าตาดีหลายท่านเนาะฝากได้ติดตามกันตวยโดยเฉพาะแต่สปะวาไรตี้ของดีเจนุ่งนิ่งอย่างเดียวเนอร์นะเจ้าวันนี้หมดเวลาแต่ได้เลยไปก่อนสวัสดีเจ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษยกระดับความปลอดภัยคุมเข้มรถไฟสินค้าเข้าเมืองขยายโครงข่ายหนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อคุมเข้มมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมทั้งหมดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปเสนาธิการทหารบกยืนยันตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังหลังถูกยิงจากฝั่งกัมพูชาย้ำยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
7: พลเอกชัยพฤกษ์รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชาจำนวน3นัดเข้ามาใกล้เขตฐานทหารไทยว่าฝ่ายไทยได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางการใช้กำลังขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ทวงติงไปอย่างหนักแน่นว่า เหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากยังมีการล่วงล้ำหรือฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมฝ่ายไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถยึดถือคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกรณีอ้างว่ากำลังคนขาดวินัยมีปัญหาพฤติกรรมหรืออยู่ในอาการมึนเมาแต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้หยิบยกประเด็นการเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชารวม19ครั้งเข้าหารือในที่ประชุมระดับเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคทหารที่4ของกัมพูชาโดยขอให้ฝ่ายกัมพูชาเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากแม้เหตุจะเกิดขึ้นในเขตกัมพูชาแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกำลังพลของไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส4จับกลุ่มชาวรัสเซียรวม4รายพร้อมยึดหลักฐานนำไปขยายผลกวาดล้างต่อไป
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นเป้าหมาย41จุดและจากการสืบสวนพบเครือข่ายชาวรัสเซียร่วมกับคนไทยจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านและที่ดินในจังหวัดชลบุรีเพื่อซื้อขายและปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยพบบริษัทต้องสงสัย33แห่งในโครงการบ้านจัดสรร6โครงการมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาทศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับชาวรัสเซีย4รายซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทั้งหมดพร้อมตรวจยึดเอกสารบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมา
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ Happy Time 95เวลาเพลงนะจากทางสวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะวันนี้ก็ขออภัยนะครับคุณผู้ฟังฟังเพลงต่อเนื่องไปเลย2เพลงนะครับที่มาจากก็เพราะว่าติดภารกิจเนาะอยู่ที่ในสำนักงานนะครับขออภัยคุณผู้ฟังด้วยสำหรับวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับวันนี้ก็มีการประกาศผลออกมาแล้วตั้งแต่6โมงเจ้านะผ่านช่องทางต่างๆนะบอกว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐนะครับนะหรือว่าเว็บไซต์โครงการหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารนะครับหลายท่านก็ได้รับสิทธิ์แล้วก็แฮมหลายท่านเนาะ9ล้านปลายคนนะตีบ่ผ่านสิทธิ์นะครับเนื่องจากติดปัญหาต่างๆนะครับแต่เรื่องตีจะนำมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับก็เป็นในเรื่องของทันตีติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะครับมีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับช่วงนี้มีคำตอบให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสำหรับใครตีสงสัยจะแก้ปัญหาจะได้นะครับก็มีท

0: ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ซึ่งก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองค่ะก็เป็นวันที่ภาครัฐนะคะได้ประกาศผลการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในด้านของสาธารณูปโภคนะคะซึ่งจะมีกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งภาครัฐก็ได้เปิดนะคะให้ประชาชนกลุ่มนี้ค่ะขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยสามารถอุทธรณ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th ได้นะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเองนะคะในช่วงของตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะที่ต้องการหรือว่ามีความประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถนะคะซึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะคะจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าก็คือจะต้องไม่มีสิทธิ์ในตัวรถนะคะยกเว้นกรณีของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีหรือรถยนต์3ล้อนะคะรถยนต์4ล้อขนาดเล็กรถยนต์ใช้งานด้านการเกษตรก็จะยกเว้นให้ประเภทละไม่เกิน1คันซึ่งหากท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในตัวรถเช่นยืนยันว่าตัวเองไม่มีรถในครอบครองจริงๆหรือว่าไม่ได้ใช้รถนั้นแล้วรถนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขอเล่าการตรวจสอบรถในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่ามีเคสไหนบ้างกรณีไหนบ้างนะคะ
1: ครับก็วันนี้ก็เราก็มาสรุปให้ฟัง3กรณีนะคะที่เราเจอกันวันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับก็คือกรณีแจ้งว่าไม่มีรถแต่ระบบบอกว่ามีนะครับก็สำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเองไม่มีรถหรือเคยขาดรถไปนานแล้วนะครับแต่ระบบยังแจ้งเตือนว่าท่านมีกรรมสิทธิ์อยู่นะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขก็คือให้รีบนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับก็หากกรณีที่ขายรถไปแล้วนะครับแต่ผู้ซื้อขายรถใหม่เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์นะครับ
0: ช
1: ื่อในระบบก็ยังจะเป็
0: นเจ้าของคนเดิมอยู่ในกรณีก็อาจจะต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะคะและอีกเช่นกรณีของ
1: กรณีถ้ากรณีระบบแจ้งเตือนว่ามีรถจริงแต่ต้องการขอเอกสารเพื่อไปยื่นอุทธรณ์เช่นกรณีที่รถทะเบียนระงับแล้วแต่ไม่ได้ดำเนินการทางทะเบียนหรือรถเสียหายจนไม่สามารถขับรถได้นะครับหากท่านมีรถจริงตามที่ระบบแจ้งเตือนก็จำเป็นต้องใช้เอกสารในการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์นะคะสามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงเช่นกันนะครับไปขอคัดสำเนารายละเอียดการจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขานะครับทั่วประเทศในวันเวลาทำการนะครับโดยจะมีค่าธรรมเนียมครับก็คือ1ค่าคำขอคัดข้อมูลตามพรบนะครับข้อมูลข่าวสาร5บาทค่าค้นหาข้อมูลของรถจักรยานขอโทษครับ
0: รถจักรยานยนต
1: ์ครับ10บาทแล้วก็รถยนต์50บาทครับแล้วก็จะมีค่าของการ
0: รับรองสำเนาเอกสาร
1: รับรองสำเนาเอกสาร
0: ฉบ
1: ับ
0: ละ20บาท
1: ค่ะ20บาทคร
0: ับ ค่ะในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ว่าจะไม่ใช้รถคันนั้นแล้วทางสำนักงานขนส่งก็จะแนะนำให้ท่านนะคะมาดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปนะคะเพื่อให้บันทึกข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้องนะคะในการดำเนินการเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
1: ในการดำเนินการนะครับก็คือรถคันเดิมเนี่ยจะถูกห้ามนำมาวิ่งบนท้องถนนโดยเด็ดขาดแล้วก็เราก็จะไม่ต้องชำระภาษีก็จะมีเอกสารนะครับหลักๆก็คือ4อย่าง1เล่มทะเบียนรถนะครับหรือใบคู่มือจดทะเบียนนะครับ2แผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อนำส่งคืนไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็3บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะครับ4หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนนะครับก็สถานที่ดำเนินการก็สามารถยื่นที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทุกสาขาโดยเจ้าหน้าที่จะประทับตราในเล่มว่าแจ้งไม่ใช่รถตลอดไปครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะการยื่นขออุทธรณ์หรือว่าการขอทบทวนสิทธิ์นะคะผู้ลงทะเบียนนะคะสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐได้รวมถึงทางเว็บไซต์ของโครงการหรือหน่วยงานรับลงทะเบียน5 ของธนาคารนะคะทั้ง5

0: แห่งที่ปรากฏตามเว็บไซต์ค่ะกรณีที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะตามโครงการแต่ว่ายังมีข้อมูลของการถือครอบครองรถอยู่ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถูกต้องเพื่อสามารถยื่นสิทธิ์ในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานขนส่งก็จะขอฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่กล่าวไปนะคะข้างต้นไว้นะคะก็คือสามารถติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053 537 325หรือ call center นะคะ1584ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับ

0: กลับมาป้ากันในช่วงนี้กลับมาติดตามกิจกรรมดีๆนอกตะวันแต่เจ้านี่นะครับไว้คุณผู้ฟังครับแต่เจ้านี่นะ 9:30 นตีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนครับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเฮาเนาะนายปิยพงษ์ชูวงศ์นะครับเป็นประธานเปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ในประจำปีงบ69นะก็จัดขึ้นปีนี้ก็เป็นครั้งที่7แล้วนะก็มีนางรัตพรชูวงศ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนนาปลัดจังหวัดลำพูนนะครับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากนักเลยนะท่านเจ้านี่นะคุณผู้ฟังครับซึ่งภายในงานนอกก็มีการมอบแว่นตาเนาะแก่ผู้สูงอายุนะครับผู้มีปัญหาทางสายตาจากเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับมีการมอบอุปกรณ์การเรียนนะมอบถุงยางชีพนะเครื่องอุปโภคบริโภคขึ้นแก่ประชาชนนะผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในพื้นที่นอกจากนี้ครับส่วนราชการทางภาครัฐภาคเอกชนก็ปากันนะออกหน่วยฮื้อบริการพี่น้องประชาชนบ่ว่าจะเป็นการฮื้อคำปรึกษานะด้านสุขภาพนะรับฟังปัญหาการร้องทุกข์นะจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและก็จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็มีการฮื้อบริการต่อภาษีรถการออกหน่วยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานะครับเพื่อลดภาระการเดินทางในการชำระการน้ำก๊าซไฟเนาะแล้วก็มีการฮื้อคำปรึกษาแก่พี่น้องเกษตรกรในด้านที่ดินทำกินการแจกเมล็ดพันธุ์พืชการกล้าไม้จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนและก็สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูนครับนอกจากนี้ยังมีการให้คำปรึกษาในด้านคดีความจากสำนักงานอัยการจังหวัดเป็นต้นอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็ไปกันนักกันหลายเลยถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีตีมาใจบริการนะครับอันนี้ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเนาะก็ได้นำส่วนราชการนะออกฮือบริการพี่น้องประชาชนเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเชิงรุกนะครับมีการรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนและก็จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับไปแก้ปัญหาให้ยั่งยืนนะตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่นะแต่เจ้านี่ก็จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอป่าสางครับพักฟังเพลงกันแฮมสักคำหนึ่งเนาะเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงสุดท้ายของรายการครับ
1: กว่าจะมีความรักที่ทานทุกสิ่งเรื่องจริงคือฉันและเธอกว่าจะได้ไม่พบมาเจอต้องใช้เวลานานเท่าไหร่

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Happy Time 95เวลาเพลงแล้วแล้วครับผมผู้ฟังครับช่วงนี้เราก็ใกล้จะ4โมงแล้วนะมืดๆบดมาตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนนี่นะมาเดี๋ยวนี้ก็เริ่มครึ้มฟ้าครึ้มฝนละนะครับแล้วก็ใกล้เวลาที่จะเลิกเรียนนะครับเราก็ใกล้เวลาที่จะเลิกงานนะครับใกล้จะถึงวันหยุดสุดสัปดาห์กันแล้วนะครับหลายท่านก็มีแพลนที่จะไปต่างจังหวัดหลายท่านก็มีแพลนที่จะไปท่องเที่ยวเนาะหรือว่ากลับภูมิลำเนานะครับเพราะฉะนั้นแมลงวันนี้นะครับวันศุกร์นี้เนาะก็จะมีรถมีลาเนาะบนท้องถนนนะครับหลายนะเกือบทุกเส้นทางเลยนะครับโดยเฉพาะทางสายหลักก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยในเรื่องของการเดินทางเนาะไม่ว่าจะไกลหรือจะไกลฝนตกหรือบ่ตกนะครับก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับรถขับราก็เคารพกฎจราจรเนาะขับรถด้วยความเร็วตามตีกฎหมายเปิ่นกำหนดนะครับที่สำคัญนะบอดี้ฟังแชทบอดี้ฟังเล่นมือถือบอดี้ฟังพ่อเตือนเนาะนะครับมือถือนี่นะเอาไว้ถึงปลายทางก่อนนะครับขับรถขับราบอดี้เสียสมาธินะเฮาประมาทแม้แต่วินาทีเดียวนะอาจเปลี่ยนชีวิตเฮาได้นะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะต้องระมัดระวังมีสติทุกเส้นทางนะบนท้องถนนนี่นะบ่มีอย่างสำคัญเต่ากับความปลอดภัยแล้วล่ะคุณผู้ฟังครับความปลอดภัยนี่ต้องมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับขึ้นรถขึ้นลาเดินทางด้วยรถโดยสารนอกก็ต้องขาดเข็มขัดนิรภัยนะเดินทางด้วยรถยนต์นะบ่ว่าจะขับหรือว่าจะนั่งก็ต้องขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับท่านใดขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องใส่หมวกกันน็อกตัวเนอร์คุณผู้ฟังและในเรื่องของฝนนี่ก็คาดการณ์บ่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวถ้าฝนตกก็ต้องลดความเร็วเป็นอันดับแรกเลยนะครับเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าตัวเนอร์คุณผู้ฟังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทีมงานสวทลำพูนนะกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนเนอร์ครับรายการแฮปปี้ไทม์95เวลาเพลงรับมาป้ากันไหมนะจันทร์หน้าเนาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขาจะมาป้ากัน15นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดเล่าจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การดูแลเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: วุฒิสภาพิจารณางบประมาณปี2570ย้ำทุกภาษีของประชาชนต้องใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุประโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมาย533แห่งไม่มีใบอนุญาตพร้อมดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
8: นายชลรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกำลังฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบมุ่งเป้าไปยังร้านที่ไม่มีใบอนุญาตและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังเปิดให้บริการซึ่งปัจจุบันพบสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจำนวน12แห่งและไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตอีก533แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งร้านกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
1: สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะเจ้าตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน8จังหวัดนะเจ้าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้อยู่ด้วยกันกับสวท.แม่เสรียงนะเจ้า FM 90.5เมกะเฮิร์ตนะเจ้าครับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง8จังหวัดภาคเหนือตอนบน11สถานีกันในช่วงเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปนะเจ้าวันนี้อยู่ใกล้กันกับดีเจนิ้มวรารัตน์พร้อมทีมงานของสวท.แม่เสรียงเนาะนอกจากจะติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุแล้วนะเจ้าเจิญจวนคือไปรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Fanpageของสวท.แม่เสรียงณช่วงเวลานี้ด้วยนะเจ้าฝากไปติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ฮือกันตัวเนาะในช่วงแรกของวันนี้นะเจ้าปาไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งเนาะในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจ้า
2: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเชียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
1: ติดตามข่าวสารกันในที่แรกนะเจ้าในช่วงแรกของข่าวสารบ้านเฮาเนาะกับจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าเปิ้นเตรียมจัดโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือว่าสพอภาคเหนือและสมัชชาคุณธรรมมหากรรมความดีประจำปี2569ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและก่อประชาชนเจ้าพระวิสุทธิ์วัชราภรณ์เจ้าอาวาสวัดลัทธิวันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายเตรียมจัดโครงการโอเพ่นเฮาส์เปิดบ้านศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์หรือว่าสพอภาคเหนือและสมัชชาคุณธรรมมหากรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ2569นะเจ้าซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคม2569ณวัดลัทธิวันนะเจ้าหรือว่าวัดพระนอนขอนต้านตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยภายในงานเพิ่นก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะเจ้าบอกว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการการสาธิตภูมิปัญญาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ดีเด่นจาก8จังหวัดภาคเหนือการนำเสนอผลงานของเครือข่ายคุณธรรมการเสวนาวิชาการในหัวข้อสพอ.ยุคใหม่ทันโลกทันธรรมสร้างภูมิคุ้มกันคือกับเยาวชนในสังคมยุคดิจิทัลนะเจ้าแล้วก็จะมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเนาะการประกวดกล่าวสุนทรพจน์การขับร้องเพลงลูกทุ่งคุณธรรมรวมถึงพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมเจ้าจะได้ไผ่ว่างเนาะเรียนเชิญวันที่22ถึง23กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะเจ้าที่วัดพระนอนขอนตันตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้ายังอยู่กันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าขึ้นไปตังบนหน่อยนะเจ้าที่อำเภอชัยปราการได้จัดประชุมนำร่องจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำและเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่ระดับตำบลเพื่อหนุนความยั่งยืนในพื้นที่ตำบลหนองบัวเจ้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่16นะเจ้าตะวาเนาะนายปฏิกรเอี่ยมสะอาดในอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงการจะทำแผนบริหารจัดการน้ำและเกษตรกรรมตามทฤษฎีใหม่ระดับตำบลประจำปี2569ที่หอประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง นะเจ้าซึ่งเทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำร่องจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำและเกษตรกรรมตามทฤษฎีใหม่รับตำบลที่ประชุมเปิ้นก็ได้มีการชี้แจงขั้นตอนการทำงานนะเจ้าในส่วนของการสำรวจพื้นที่การใช้เครื่องมือเชิงเทคนิคการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อที่จะได้นำชุดข้อมูลนะเจ้ามาวิเคราะห์แล้วก็จัดทำสมดุลน้ำผังน้ำตำบลรวมถึงแผนบริหารจัดการน้ำระดับตำบลซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงของพื้นที่และก็ความต้องการของพี่น้องประชาชนเจ้าจากเชียงใหม่แล้วนะเจ้าเขาไปติดตามกันในพื้นที่จังหวัดลำปูนกันต่อเลยจังหวัดลำปูนเจ้าได้ออกหน่วยฮือบริการพี่น้องประชาชนแบบเชิงรุกจังหวัดลำปูนเคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอป่าสางเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขจังหวัดลำปูนเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่7โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่เจ้ามาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยเจ้าสำหรับโครงการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นนโยบายสำคัญนะเจ้าของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการปรับปรุงระบบการให้บริการพี่น้องประชาชนว่าต้องเข้าถึงแบบเชิงรุกนะเจ้าให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุมหลากหลายจังหวัดลำปูนก็เลยได้มีการเนาะบูรณาการกับหน่วยงานราชการหน่วยงานเอกชนในพื้นที่นะเจ้าออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลก็ได้มีการรับฟังปัญหาความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเนาะในพื้นที่เพื่อมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะเจ้าภายในงานนะเจ้าก็ได้มีการมอบแว่นเป็นแว่นตานะเจ้าคือกับผู้สูงอายุแล้วกับผู้ที่มีปัญหาทางสายตาเนาะจากเหล่ากาชาดจังหวัดแล้วก็มีการมอบอุปกรณ์การเรียนมอบถุงยังชีพนะเจ้าเครื่องอุปโภคบริโภคคือกับประชาชนผู้สูงอายุผู้ยากไร้ในพื้นที่นะเจ้าแล้วก็มีการคือบริการคำปรึกษาคือคำแนะนำการรับฟังปัญหาการร้องทุกข์จากหน่วยงานตีได้เข้าห่วมโครงการในครั้งนี้นะเจ้าไปพอกันต่อนะเจ้าที่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแต่ว่าไปที่อำเภอขุนยวมนะเจ้าได้ร่วมมือกับสมาคมจากญี่ปุ่นหรือว่า JARRWC เดินหน้าภารกิจมนุษยธรรมในการสำรวจอัฐิทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่2เจ้าย้อนกันไปนะเจ้าเมื่อวันที่15กรกฎาคมเมื่อช่วงเตียงที่ห้องปฏิบัติราชการของนายอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวริชาติปานชูนายอำเภอขุนยวมคือการต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมเพื่อส่งเสริมการเก็บรวบรวมอัฐิผู้เสียชีวิตจากสงครามแห่งญี่ปุ่นหรือว่า JARRWC ในโอกาสที่เปิ้นเดินต่างนะเจ้ามาปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมในพื้นที่โดยในวันนี้นะเจ้าคณะผู้แทนเนาะเปิ้นก็ได้มีกำหนดการที่จะเดินทางไปยังบ้านห้วยต้นนุ่นนะเจ้าหมู่ที่4ตำบลแม่เงาอำเภอขุนยวมเพื่อที่จะสำรวจแล้วก็ตรวจสอบสถานที่เนาะที่ว่ามีรายงานการค้นพบอัฐิของทหารญี่ปุ่นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2โดยมีเป้าหมายสำคัญเจ้าในการที่จะรวบรวมข้อมูลพิสูจน์อัตลักษณ์แล้วก็จะได้นำอัฐิของทหารญี่ปุ่นนะเจ้ากลับไปประกอบพิธีไว้อาลัยที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในอดีตเจ้าทั้งนี้ในอำเภอขุนยวมเปิ้นก็ได้เน้นย้ำถึงกรอบแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญก็คือทุกขั้นตอน ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของประเทศไทยและกฎหมายระหว่างประเทศและในเรื่องของการประสานงานก็ต้องดำเนินการผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างเป็นระบบและก็โปร่งใสการดูแลผลกระทบนะเจ้าก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญตัวนะเจ้าต่างด้านของคณะผู้แทนจากญี่ปุ่นเนาะปนก็ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในอำเภอขุนยวมผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนในปื้นตี้นะเจ้าที่ฮึกการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยและก็ได้ฮึกความร่วมมือนะเจ้าในการประสานงานเป็นอย่างดียิ่งสะท้อนถึงมิตรภาพและน้ำใจของเจ้าอำเภอขุนยวมเจ้ายังอยู่กันต่อนะเจ้าตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่มาดูกันที่แม่เสเรียงกันสักหน่อยนะเจ้าอำเภอแม่เสเรียงเปิดยุทธการ Operation 90 Days รวบรวมนะเจ้ารวบผู้ต้องหาพร้อมยาบ้าและหลักฐานพนันออนไลน์เจ้าเมื่อแต่วานี้นะเจ้า16กรกฎาคมนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสเรียงและพลตำรวจเอกพิสิทธิ์ตลับเพชรสกุลผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่เสเรียงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการร่วมกับฝ่ายปกครองและก่อตำรวจสืบสวนลงปืนตี้หมู่ที่12ตำบลบ้านกาดอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังจากตีได้รับแจ้งเบาะแสจากสายด่วนปปส.1386เนาะจากการตรวจสอบเจ้าพบชายผู้ต้องสงสัยท่าทางมีพิรุธก็ทราบมาว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรวจค้นพบของกลางนะเจ้าก็มียาบ้า39เม็ดซุกซ่อนในหลอดเล็กแล้วก็ขวดแก้วเนาะแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะเจ้าในมือถือเนี่ยก็พบหลักฐานเชื่อมโยงการเล่นพนันออนไลน์ด้วยนะเจ้าเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงโดยได้แจ้ง3ข้อหานะเจ้าข้อหาแรกเลยก็คือมียาเสพติดคือโทษประเภทที่1ก็คือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย2เสพยาเสพติดคือโทษประเภทที่1เม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายและ3นะเจ้าลักลอบเล่นการพนันหรือว่าสล็อตเนี่ยพนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะเจ้าต่างฝ่ายปกครองและตำรวจอำเภอแม่เสรียงเปิ้นก็ยังยืนยันนะเจ้าที่จะเดินหน้ากวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายตามยุทธการอย่างต่อเนื่องและก็จะขยายผลเพื่อทลายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตึงหมดตัวนะเจ้าอันนี้ก็คือข่าวสารนะเจ้าในช่วงแรกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1นะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮาพักกันสักกั๊มนะเจ้าช่วงหน้าติดตามกันต่อกับข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เจ้า
3: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: แล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านถึงนั่งนิ่ง

เจียงไฮ้พะเยาแปะแล้วก็น่านเฮามาเริ่มกันที่จังหวัดเจียงไฮ้นะเจ้าจังหวัดเจียงไฮ้ได้ลงพื้นที่สืบสอหาข้อมูลเพิ่มเติมเชิงประจักษ์ครูผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีเจ้าเมื่อวันที่16กรกฎาคมนางธิติมาเร่งประเสริฐศึกษาธิการจังหวัดเจียงไฮ้ในฐานะประธานอนุกรรมการพร้อมด้วยอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดเจียงไฮ้ได้ลงพื้นที่เจ้าห่วมกันประชุมเพื่อสืบเสาะหาข้อมูลเพิ่มเติมเชิงประจักษ์ครูผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครั้งที่7ประจำปี2570ของจังหวัดเจียงไฮ้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีครบถ้วนตามสภาพจริงและเก็บข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาคัดเลือกคือได้อย่างครบถ้วนตามเครื่องมือที่กำหนดนะเจ้าคณะอนุกรรมการการคัดเลือกเปิ้นก็ได้ร่วมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินผลงานเชิงประจักษ์นะเจ้าครูจำนวน2รายตัวกันเนาะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายคนแรกนะเจ้าก็คือคุณครูจันทราปัญญาธิวุฒิโรงเรียนบ้านหลวงตำบลครึ่งอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะเจ้าท่านที่2นะเจ้าคือคุณครูวิจิตราภูติโสครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านรักแผ่นดินตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายสำหรับจังหวัดเชียงรายนะเจ้าก็มีครูผู้ถูกเสนอรายชื่อการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2569จำนวน8ท่านด้วยกันนะเจ้าซึ่งทางคณะอนุกรรมการการคัดเลือกเปิ้นก็จะได้ลงพื้นที่นะเจ้าร่วมกันประชุมเพื่อไปสืบสอหาข้อมูลและก็ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อครบถ้วนเพื่อจะนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการคัดเลือกระดับจังหวัดพิจารณาต่อไปนะเจ้ารางวัลอันทรงเกียรติเนาะก็ต้องมีการเฟ้นหาข้อมูลที่คือได้ครบถ้วนนะเจ้าไปต่อกันที่จังหวัดพะเยานะเจ้าได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำรวมพลังสร้างคลองสวยน้ำใสสิ่งแวดล้อมดีชุมชนน่าอยู่และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแม่สุกอำเภอแม่ใจเจ้าวันนี้ที่ลานอเนกประสงค์บ้านแม่สุกเหนือหมู่ที่1ตำบลแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยานายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำห่วมพลังสร้างคลองสวยน้ำใสสิ่งแวดล้อมดีชุมชนน่าอยู่และก็ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองแม่สุกอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมฝ่ายชะลอน้ำและร่วมกันนะเจ้าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณริมของแม่สุกเลยซึ่งการร่วมกันครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณริมคลองแม่สุกการบริหารจัดการน้ำและก็ร่วมกันรักษาอัตลักษณ์อาชีพด้านการเกษตรอินทรีย์การพัฒนาตลาดผลผลิตของตำบลแม่สุกสร้างรายได้และก็พัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่ใจด้วยกันเจ้าไปดูกันต่อที่จังหวัดแต่นะเจ้าจัดพิธีวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเชิดชูชรบผู้เสียสละพร้อมได้มอบรางวัลหมวดชรบดีเด่นเพื่อเสริมกำลังความมั่นคงระดับชุมชนเจ้าแต่วันนี้นะเจ้าที่ห้องประชุมอำเภอแต่นายชัยสิทธิ์ชัยสำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ในฐานะรองผู้บังคับการหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจังหวัดแต่เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือว่าชรบประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บังคับกองพันหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและสมาชิกรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจากทั้ง8อำเภอรวมกว่า300คนนะ
จ้าเข้าห่วมพิธี

0: เพื่อที่จะเผยแพร่บทบาทและผลการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบตลอดจนยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกชรบ.ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตอาสาตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองนะเจ้าภายในพิธีประธานเปิ้นก็ได้อ่านสารและก็มอบนโยบายเนื่องในวันชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมมอบรางวัลบวชรักษาขอภัยเจ้าพร้อมมอบรางวัลหมวดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด2รางวัลตัวกันนะเจ้ารางวัลแรกรางวัลชนะเลิศนะเจ้าได้แก่บ้านโป่งเท้าหมู่ที่6ตำบลร่องกาดอำเภอสูงเม่นและก็รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะเจ้าที่บ้านแม่ขมวกหมู่ที่4ตำบลสลอยอำเภอวังชิ้นจากนั้นเจ้าสมาชิกชรบ.เปิ้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เสียสละและยึดมั่นในการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนเจ้าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเนาะรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านที่อยู่กันอย่างปลอดภัยนะเจ้าไปกันต่อที่จังหวัดสุดท้ายของวันนี้นะเจ้าทีมงานของสวท.น่านเนาะกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับทรูและภาคีเครือข่ายเปิดปฏิบัติการโดรนส่งยาเวชภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติน่านนะเจ้าพร้อมเปิดตัวสกายบิดยกระดับขนส่งทางการแพทย์ทางอากาศเจ้าเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่สนามกีฬาพญาผานองอำเภอปัวจังหวัดน่านนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผู้แทนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมเปิดตัวสกายบริดจ์นะเจ้าแพลตฟอร์มบริหารจัดการขนส่งทางการแพทย์ทางอากาศอัตโนมัติเพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพลดข้อจำกัดด้านภูมิประเทศแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการลำเลียงยาเวชภัณฑ์และสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกลและก็พื้นที่ประสบภัยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเจ้าทางด้านของนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้กล่าวนะเจ้าว่ากระทรวงสาธารณสุขมุ่งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนพื้นที่สูงพื้นที่ทุรกันดารนะเจ้าที่มีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางเนาะรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติการที่นำอากาศยานไร้คนขับทางการแพทย์มาใช้จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและเสริมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการทดสอบในพื้นที่ใจฝั่งทะเลแล้วจึงขยายผลนะเจ้าสู่พื้นที่ที่มีภูเขาสูงเป็นครั้งแรกตัวเจ้าและนี่ก็คือข่าวสารตึงมดนะเจ้า8จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ได้นำมาอู้จ๋ากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะเจ้าก็เดียวช่วงหน้าเชิญติดตามรับฟังเนาะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ผลิตรายการโดยสวท.หนองบัวลำพูนะเจ้าแล้ววันนี้ดีเจนุ้มนิ้มวรารัตน์นะเจ้าพร้อมทั้งทีมงานของสวท.แม่เสรียงต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะเจ้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามมาฟังทุกช่องทางเดินนะเจ้าเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแปร FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 KHz สวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่สะเรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 KHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาทุกท่านร่วมย้อนรอยพระเมตตาและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้รายการนี้เป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั้ง70สถานีทั่วประเทศร่วมกันผลิตขึ้นออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นและท่านสามารถรับชมภาพได้ทางสื่อโซเชียลของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกจังหวัดของกรมประชาสัมพันธ์และในวันนี้สวทหนองบัวลำภูจังหวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ทางภาคอีสานรับผิดชอบผลิตรายการเพื่อร่วมถวายความอาลัยอย่างสมพระเกียรติและเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และถอดบทเรียนจากพระราชกรณียกิจโครงการพระราชดำริและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสำหรับรายการวันนี้มีทั้งหมด3ช่วงด้วยกันคือช่วงตามรอยพระเมตตาช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องและช่วงสุดท้ายเป็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระบรมศพครับลำดับแรกนี้ขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปยังช่วงตามรอยพระเมตตาครับจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้อความว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสดังกล่าวคือสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยอุทิศพระวรกายเพื่อดูแลรักษาพื้นป่าและแหล่งน้ำของแผ่นดินไทยพระองค์ท่านทรงพระปีชาญาณลึกซึ้งด้านสิ่งแวดล้อมทรงเข้าใจความสัมพันธ์ของป่าเท่ากับน้ำเท่ากับคนอย่างแท้จริงเพราะเมื่อป่าถูกทำลายน้ำก็หายไปชีวิตก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้ป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์และสร้างความสมดุลของธรรมชาติส่วนสัตว์ป่านั้นต้องมีแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยจึงกล่าวได้ว่ามนุษย์ป่าไม้และสัตว์ป่ามีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้งจนไม่สามารถจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจากที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นรายการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นจังหวัดเล็กๆทางภาคอีสานจังหวัดของเรามีภูเขาล้อมรอบเรียกว่าภูพานน้อยเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานเป็นป่าธรรมชาติร่มรื่นประกอบด้วยป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณซึ่งมีสมุนไพรขึ้นเองตามธรรมชาติมีหลากหลายทางชีวภาพอากาศเย็นสบายและแวดล้อมด้วยธรรมชาติและบนภูพานน้อยแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวนอุทยานบัวบานหน่วยงานภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภารกิจหลักที่นี่ก็คือการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงติดตามได้จากสกุปรอยพระบาทกลางพงไพรครับ

0: พื้นป่าบนเทือกเขาภูพานน้อยจังหวัดหนองบัวลำภูคือที่ตั้งของวนอุทยานบัวบานอัญมณีทางธรรมชาติที่เปรียบเสมือนปอดใหญ่ของชาวหนองบัวลำภูที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแต่คือต้นทางของสายน้ำและชีวิตที่หล่อเลี้ยงชุมชนมาอย่างยาวนานภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชภารกิจหลักของที่นี่คือการพิทักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่แต่หัวใจสำคัญที่เจ้าหน้าที่ทุกคนยึดถือคือการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ป่าและน้ำให้เป็นหนึ่งเดียวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโปรดธรรมชาติยิ่งนักพระองค์เข้าพระทัยดีว่าป่าไม้ต้นน้ำลำธารมีความสำคัญต่อชีวิตคนอย่างไรบ้างจะทรงสอนข้าราชบริพารเสมอให้ช่วยรักษาป่าหากทรงว่างพระราชกิจตกบ่ายๆจะทรงพระราชดำเนินไปตามทางเท้าขึ้นเขาเข้าป่าไปเสมอถ้าทรงพบว่ามีคนทิ้งก้นบุหรี่ลงบนกองใบไม้แห้งและไฟกำลังคุขึ้นจะทรงตำหนิและรับสั่งกับข้าราชบริพารว่าไม่ควรทิ้งเชื้อไฟลงในป่าเพราะใบไม้แห้งเป็นเชื้อไฟอย่างดีหากเกิดไฟไหม้ไฟจะลุกลามไปอย่างรวดเร็วทำให้ดับยากและจะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้อย่างมากมายสัตว์ป่าจะแตกตื่นและอาจจะตายในกองไฟได้ทุกครั้งที่ทรงพระดำเนินไปพบว่าไฟกำลังลุกอยู่ณจุดไหนจะทรงหยุดขบวนและมีพระราชสวนีให้คนในขบวนไปดับไฟเสียหากลุกลามเกินกำลังที่จะดับกันเองได้ก็มีพระราชสวนีให้แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้มาดำเนินการนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะอบรมชาวบ้านให้ช่วยกันรักษาป่าเช่นสมุดภาพที่โปรดเกล้าให้ทำขึ้นพระราชทานศาลารวมใจเมื่อเกือบ20ปีมาแล้วก็ได้ทรงสอดแทรกเรื่องรักษาป่าและต้นน้ำลำธารไว้ด้วยพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าพระราชดำรัสที่ยังคงดังก้องในหัวใจเหล่าอนุรักษ์คือที่มาของโครงการป่ารักน้ำซึ่งในพื้นที่วนอุทยานบัวบานแห่งนี้ได้สะท้อนภาพความสำเร็จนั้นผ่านความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศต้นน้ำพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำพ.ศ. 2525เพื่อฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมปลูกฝังจิตสำนึกให้ราษฎรรักษาป่าและจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการอยู่ร่วมกับธรรมชาติทรงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจแก่ราษฎรให้เห็นคุณค่าของป่าไม้เพื่อให้พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์ป่าที่ดีที่สุดทรงมีพระราชดำริอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ให้สูญพันธุ์โดยเมื่อเสด็จไปต่างจังหวัดและได้รับสัตว์ป่ามาถวายจะโปรดเกล้าให้ศูนย์ขยายพันธุ์สัตว์ป่าดูแลก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเช่นเรื่องเล่าการบุกป่าฝ่าดงที่ทุ่งกระมังเพื่อศึกษาระบบนิเวศและอนุรักษ์เนื้อทรายเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานและพบไฟป่าหรือการทิ้งเชื้อไฟในป่าจะทรงตำหนิและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดับไฟทันทีเพราะทรงห่วงว่าไฟจะทำลายความสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าภารกิจของวนอุทยานบัวบานไม่ใช่เพียงการเฝ้าระวังแต่คือการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนการขุดบึงเก็บน้ำตามแนวพระราชดำริช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นทำให้ผืนป่าบัวบานกลายเป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติที่ไม่มีวันแห้งเหือดช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้กับพี่น้องชาวหนองบัวลำพูเบื้องล่างเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์น้ำก็ไหลหลั่งเมื่อน้ำมีพอใช้ชีวิตของชุมชนก็เป็นสุขนี่คือสายใยแห่งความเกื้อกูลที่ถักทอขึ้นจากพระราชปณิธานสู่การปฏิบัติจริงโดยกรมอุทยานแห่งชาติเพื่อให้ป่าบัวบานแห่งนี้เป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวนอุทยานบัวบานป่าแห่งศรัทธาสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระราชปณิธานสีเขียวของพระองค์พิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อราษฎรเข้าใจถึงประโยชน์ของป่าไม้พวกเขาจะร่วมมือกันอนุรักษ์ผืนป่าอย่างยั่งยืนและหล่อเลี้ยงหัวใจชาวหนองบัวลำภูสืบไปตราบนานเท่านาน
1: จากสกรุปรอยพระบาทกลางพงไพรเมื่อสักครู่นะครับแสดงให้เห็นแล้วว่า พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการอนุรักษ์ป่าและน้ำให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านพระราชปณิธานพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าซึ่งวนอุทยานบัวบานได้น้อมนำมาปฏิบัติจนเกิดความสำเร็จในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลและเป็นต้นทุนที่ยั่งยืนแก่ราษฎรจากรอยพระบาทกลางพงไพมาสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภูจัดทำขึ้นเป็นคลิปวิดีโอเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากคลิปวิดีโอจะประกอบด้วยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนจังหวัดหนองบัวลำภูเมื่อวันพฤหัสบดีที่25 มกราคมพุทธศักราช2511ทรงเปิดอนุสาวรีย์และบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งมีประวัติว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้เดินทางมาเสด็จพักทับณบริเวณหนองบัวลำภูเมื่อปีพ.ศ. 2117ขณะทรงยกทัพไปช่วยพระเจ้าหงสาวดีตีกรุงศรีสัตนาคณหุตแต่ทรงพระประชวรเป็นไข้ทรพิษพระเจ้าหงสาวดีจึงอนุญาตให้ยกทัพกลับปัจจุบันมีการสร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเราไปติดตามชมคลิปดังกล่าวพร้อมๆกันได้เลยครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ครับนอกจากภาพที่ทั้งสองพระองค์เดินทางมาเปิดพระราชอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชยังมีภาพทั้งสองพระองค์ทรงนมัสการหลวงปู่ขาวอนาลโยณวัดถ้ำกองเพนตำบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเมื่อวันพุธที่22พฤศจิกายน2521นับเป็นภาพเก่าที่มีคุณค่าทางจิตใจกับพวกเราชาวหนองบัวลำพูมากครับทั้งสองพระองค์ยังคงสถิตในดวงใจของปวงชนชาวไทยพวกเราขอน้อมถวายความอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากภาพเก่าเล่าเรื่องมาฟังข่าวสารกันบ้างครับตามที่มหาเถระสมาคมมีมติเมื่อวันที่20มกราคม2569ที่เห็นชอบให้คณะสงฆ์และหน่วยงานภาครัฐร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยจังหวัดหนองบัวลำภูจึงได้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขึ้นในทุกวันศุกร์ครับโดยกำหนดสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนการจัดพิธีสวดไปในแต่ละอำเภอของจังหวัดหนองบัวลำภูซึ่งมีทั้งหมด6อำเภอด้วยกันเพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านโดยนายสุรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในพิธีได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดหนองบัวลำภูที่พร้อมใจกันสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสงบและร่มเย็นนอกจากข้อมูลข่าวสารของจังหวัดแล้วหากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต้องการทราบข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาตรการเข้ากราบพระบรมศพเปิดเวลาใดบ้างขั้นตอนการเข้ากราบพระบรมศพการแต่งกายของผู้เข้ากราบพระบรมศพเส้นทางที่สะดวกต่อการเดินทางเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพรวมถึงสารคดีต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านท่านสามารถชมข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์หรือทาง YouTube Queen สิริกิติ์ Official ครับสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วผมมนัชชัยบุลือผู้ดำเนินรายการขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนด้วยเพลงนางฟ้ากลับสวรรค์ขับร้องโดยทศพลหิมพานต์คำร้องและทำนองโดยอาจารย์สัมพันธ์พัทลุงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติน
9: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปว่ามาตรการดังกล่าวสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบได้ควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการนี้เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบออกคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินในอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบปัญหาความสับสนและข้อมูลคลาดเคลื่อนย้ำประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
10: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางคริสตินายไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมราว6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบตำรวจนราธิวาสเสพยาบ้าเตรียมไล่ออกจากราชการและเร่งขยายผลจับกลุ่มผู้ค้า
11: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เดินหน้ายุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่16ตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังหลังได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386ว่าพบดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีพฤติการเสพยาเสพติดภายในบ้านพักราชการวันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค9ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ถูกร้องเรียนรับสารภาพว่าเสพยาบ้าจริงโดยอ้างว่าเกิดจากความเครียดปัญหาครอบครัวซึ่งเบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสั่งตรวจยืนยันผลปัสสาวะพร้อมดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งมีโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนขยายผลจากคำให้การเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้จำหน่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
12: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
15: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
16: รียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านร่วม2ดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
14: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกข์บำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondoง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @traffifondu ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
17: มีข่าวดีมาบอกเจ้า
18: ข่าวดีที่95
19: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็น
20: ตื่นได้ตอนเย็นเน
17: า
20: ะ
17: ข่าวดีที่95
21: อ๋ออีปอชอบฟังรายการวิทยุนะอีขึ้นสวทชกระปุ้นนะเปิดประจำนะ
22: ได้เวลามาฟังข่าวดี
17: ข่าวเด่น
23: ข่าวดัง
17: เพลงลูกทุ่งม่วน
22: ในรายการข่าวดีที่95แล้วครับ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะจ๊ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการข่าวดีที่95นจ๊ะเนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์นะเจ้าวิทยุประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขวันนี้สวทลำปูนคึกคักขนาดคุณผู้ฟังโทรศัพท์แบบว่าสายต่อสายเลยนะเจ้าโทรกันก็มาสอบถามเยอะมากถึงเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเนาะทั้งทีมงานของสวทลำปูนเขาก็ประสานไปทางด้านของท่านคลังจังหวัดนะเจ้าซึ่งบ่ายเนี้ยท่านคลังจังหวัดก็มีประชุมร่วมกับทางส่วนกลางอยู่นะเจ้าจะได้น่าจะสัปดาห์หน้านะเจ้าน่าจะราวๆวันจันทร์วันอังคารอย่างเงี้ยนะเจ้าท่านคลังก็คงจะได้มาประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดถึงเรื่องของการประกาศผลโครงการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าหลายท่านก็บอกว่าของแม่บอพานเอ๊ะนะของแม่บอพานใจบดีเป็นให้เป็นห้องนะเจ้าก็บ่เป็นอย่างเจ้าคุณผู้ฟังบ่พานเนาะท่านก็ไปดูว่าในรายละเอียดที่ท่านตรวจสอบเข้าไปแล้วเนี่ยที่มันบ่พานมันเป็นเพราะอะหยังสาเหตุอะหยังถึงบ่พานเอ๊ะนะเจ้าแล้วก็คือท่านกดเข้าไปยืนยันสิทธิ์เนาะยืนยันสิทธิ์เพื่อทบทวนนะเจ้าทบทวนพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งหรือว่าที่ห้องกันว่าอุทธรณ์นั่นนะคุณผู้ฟังก็คือเข้าไปอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าซึ่งพออุทธรณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะเจ้าเปิ้นก็จะให้ท่านไปติดต่อหน่วยงานตามสิทธิ์ที่ท่านติเปิ้นบอกท่านว่าท่านบ่ได้สิทธิ์เพราะอะหยังไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในด้านไหนอีเนาะบางคนบ่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของรถนะเจ้ามีรถนะมีรถหลายคันเนี่ยนะเจ้าบางคนบ่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของที่ดินบางคนบ่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของบัญชีธนาคารนะเจ้าบ่ผ่านเกณฑ์มีสตางค์เกิน 100,000 เนี่ยนะมันมีที่ไหนมันบ่มีล้อเนาะรถก็บ่ใช่ล้อนะคายไปต้องเมินละอีนะอันนี้ท่านต้องไปติดต่อนะเจ้าหน่วยงานที่จะต้องทำการอุทธรณ์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าอันนี้เป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะเจ้าซึ่งวันนี้ก็มีการประกาศเจ้าผลของผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าซึ่งก็ต้องเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยก็มีจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐลดจำนวนลงไม่น้อยนะเจ้าลดจำนวนลงไม่น้อยเนาะสำหรับคนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบางคนก็ผ่านเลยนะเจ้าแต่ผ่านแล้วในที่นี้มันขึ้นว่าท่านต้องยืนยันตัวตนเนี่ยนะก็ต้องยืนยันตัวตนตัวนะเจ้าต้องยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านอาจจะเคยเฮ้อคนอื่นยืนยันตัวตนเฮ้อเนาะไปใช้สิทธิ์ปัญหาหมอบอำนาจให้ไปใช้สิทธิ์อย่างเงี้ยนะเจ้าถึงแม้ท่านจะผ่านได้รับสิทธิ์หมดแล้วแต่ท่านมีแหมขั้นตอนหนึ่งที่ขึ้นไว้ว่ายืนยันสิทธิ์อันนี้ท่านก็ต้องยืนยันสิทธิ์กระบวนการยืนยันสิทธิ์ไม่ยากเลยนะเจ้าเพียงแค่ท่านคีย์รหัสหลังบัตรประชาชนเข้าไปเนาะแล้วก็กดยืนยันสิทธิ์เนี่ยนะเจ้าก็แค่นั้นเนี่ยคือเรียบร้อยเนาะแต่อันนี้คือกระบวนการที่ท่านต้องยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าในส่วนของคนที่ผลพิจารณาออกมาแล้วว่าไม่ผ่านนะเจ้าไม่ผ่านการอนุมัติไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัตินะเจ้าสำหรับกลุ่มนี้นะเจ้าท่านผู้ฟังเจ้าท่านสามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง31กรกฎาคมแล้วจะมีการแก้ไขเอกสารได้ถึงวันที่16สิงหาคมที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัตินะเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตรวจสอบแล้วท่านไม่ผ่านเกณฑ์นะเจ้าเนาะท่านก็สามารถที่จะตรวจสอบนะเจ้าว่าท่านไม่ผ่านเพราะอะไรโดยการกดเข้าไปที่ผลการตรวจสอบเนาะเปิ้นก็จะมีช่องให้ท่านกดยื่นทบทวนสิทธิ์นะเจ้าอู้ไปก็อาจจะงงเนาะอู้ไปก็อาจจะงงก็คือกระบวนการของการตรวจสอบเนี่ยถ้าท่านตรวจบ่แกว่นก็ฝากไผตรวจทื่อก็ได้นะเจ้าตรวจทื่อเริ่มต้นในการตรวจสอบข้อมูลก็คือเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนนะเจ้าเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดรหัสหลังบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้เนี่ยนะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์นะเจ้าเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อตรวจสอบสถานะเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะเจ้าคุณผู้ฟังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เนี่ยเจ้าเข้าไปกดเนาะเข้าไปกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะเจ้า
ตัวออฟสถานะการลงทะเบียนกดเมนูติดตามผลการลงทะเบียนติดตาม

ไม่มีวันเดือนปีเกิดจำไม่ระบุวันเดือนปีเกิดเนี่ยไม่ระบุวันเกิดไม่ระบุเดือนเกิดเนาะแต่ต้องมีพ.ศ.เกิดแล้วก็จะมีการยืนยันตัวตนด้วยรหัสป้อนห้องรหัสอะไรอย่างอ่ะรหัสสะโบสะเบอ่ะเจ้าก็กดยืนยันรหัสไปเนาะว่าเฮาหันเป็นเลขอย่างยืนยันว่าเฮาใช้ AI ใช้โรบอทอย่างเงี้ยนะคุณผู้ฟังกดเลข8เลข1ตัว V ตัว K ตัว G ตัว C อย่างตามที่เปิ้นขึ้นฮือนะเจ้าก็กดไปทีนี้ก็จะขึ้นคําว่าตรวจสอบข้อมูลเนาะก็กรอกเรียบร้อยก็กดเข้าไปตรงตรวจสอบข้อมูลพอตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูผลการพิจารณาคุณสมบัติเลยนะเจ้าก็จะขึ้นท่านผ่านคุณสมบัติหรือท่านผลการพิจารณาคุณสมบัติของท่านขึ้นตัวกากบาทสีแดงอันนี้คือไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัตินะเจ้าในกรณีแรกถ้าท่านผ่านเนาะท่านผ่านมันจะขึ้นขึ้นแหมขั้นตอนหนึ่งคือท่านต้องยืนยันสิทธินะเจ้าท่านต้องยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าก็กดยืนยันตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าส่วนในกรณีของท่านที่ไม่ผ่านเนาะผลการพิจารณาคุณสมบัติกากบาทสีแดงนะเจ้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติหลังข้อความนะเจ้าที่เปิ้นเขียนว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเนี่ยนะมันจะขึ้นแบนเนอร์ว่าผลการตรวจสอบคือท่านกดเข้าตอนนี้เจ้าผลการตรวจสอบเนาะผลการตรวจสอบซึ่งเปิ้นก็จะมีระบุขึ้นมานะเจ้าว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเพราะอะไรในเบื้องต้นนะเจ้าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบสถานะบุคคลเนี่ยท่านไม่ผ่านเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่เข้าข่ายที่ได้รับสิทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะหรือท่านไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าท่านมีรายได้เกินกว่า 100,000 บาทเนาะหรือท่านไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีทรัพย์สินทางการเงินเป็นเงินฝากเป็นสลากเกิน 100,000 บาทเนี่ยนะเจ้ามีรถยนต์อย่างเงี้ยเนาะคุณผู้ฟังมากกว่าจำนวนที่กำหนดอย่างเงี้ยนะเจ้าก็คลิกเข้าไปตรงผลการตรวจสอบทีนี้พอเข้าไปในผลการตรวจสอบปุ๊บเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอันแรกก็จะขึ้นท่านยืนยันตัวตนก่อนท่านก็ต้องใส่เลขรหัสหลังบัตรประชาชนเข้าไปพอกดใส่เลขรหัสหลังบัตรประชาชนเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นคำว่ายืนยันตัวตนก็ยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะเจ้าพอยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยมันก็จะขึ้นข้อมูลมาให้ท่านดูว่าท่านเนี่ยชื่อจะอี้กอเลขบัตรประชาชนจะอี้กอท่านบ่ผ่านเพราะอะหยังเอ๋นะเช่นท่านเป็นผู้ลงทะเบียนมีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปีนะถ้าท่านบอกว่าบ่ใช่บ่ใช่มีรายได้ถึงขนาดนี้เอ๋นะเจ้าท่านต้องไปติดต่อตรวจสอบคุณสมบัติที่กรมสรรพากรเอ๋ ท่านก็ต้องไปติดต่อที่กรมสรรพากรเนาะปรากฏจะขึ้นเบอร์โทรโทรศัพท์ของกรมสรรพากรข้อมูลการติดต่อเบอร์โทรของท่านขึ้นมาแล้วท่านก็กดยืนยันการทบทวนสิทธิ์เนี่ยอันนี้คือยื่นอุทธรณ์เรียบร้อยแต่อุทธรณ์ในที่นี้ท่านต้องไปตรวจสอบสิทธิ์ของท่านณหน่วยที่เพิ่นระบุแจ้งขึ้นมาตวยนะเจ้าเช่นตรวจสอบที่สำนักงานสัมภาระท่านก็ต้องไปสัมภาระขนส่งเนาะเรื่องรถท่านก็ต้องไปติดต่อขนส่งเรื่องบัญชีธนาคารบอกท่านมีเงินฝากเกิน 100,000 นะจริงๆท่านบ่มีเนี่ยนะท่านก็ต้องไปติดต่อที่ธนาคารหรือถ้าเกิดท่านมีที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์เกินนะเจ้าก็ต้องไปติดต่อที่สำนักงานที่ดินภายในระยะเวลาที่เปิ้นกำหนดนะเจ้าภายในระยะเวลาที่กำหนดคือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะเจ้าแต่ว่าเปิ้นเปิดที่ท่านไปยืนยันกับการพิจารณาคุณสมบัติได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะเจ้า17ถึง31กรกฎาคมนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะยื่นเอกสารนะเจ้าได้ที่หน่วยตรวจสอบคุณสมบัติได้ถึงวันที่16สิงหาคมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตกใจไปนะเจ้าอย่าเพิ่งตกใจไปถ้ากรณีที่ท่านไม่ผ่านคุณสมบัติแล้วท่านบ่ได้มีบัญชีเงินฝากจริงบ่ได้มีรถอยู่ในกรรมสิทธิ์ของท่านจริงเนี่ยนะหรือว่าท่านบ่ได้มีอะหยังอยู่ในสิ่งที่เพิ่นบอกเนี่ยคือท่านไปติดต่อหน่วยงานกรรมนะเจ้าเพื่อยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งไม่ได้หมายความว่ามันจะตกหล่นไปเลยทันทีนะเจ้าเพราะว่าเบื้องต้นการตรวจสอบเนี่ยเปิ้นก็ใช้วิธีการตรวจสอบโดยระบบ Data Center เนาะเปิ้นก็จะเอาข้อมูลเฮ้อ AI นั่นแหละตรวจสอบดูตึ๊ดๆๆๆๆไปกรองผ่านตะกร้าของธนาคารกรองผ่านตะกร้าของขนส่งกรองพันตะกร้าของคลังอะไรอย่างซึ่งบางทีข้อมูลอาจจะไม่ได้เป็นปัจจุบันหรือว่าข้อมูลอาจจะคาดเคลื่อนไปในส่วนไหนท่านก็สามารถที่จะไป
ยื่นเพื่อ

ขอทบทวนสิทธิ์ได้นะจะยื่นเพื่อขอทบทวนสิทธิ์ได้ส่วนท่านใดที่ก็ถึงมีแท้นี่สลากกินแบ่งเอาไปใช้สลากกินแบ่งอย่างว่าสลากออมทรัพย์อยู่ที่ธนาคารซื้อไว้ตั้งเมื่อละ200,000เองนะหรือว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อต้นปีนี้มาได้200,000เองละสมมตินะเจ้าเราบอกมาใช่นะมันบ่ผ่านนะจะไปยื่นได้ที่ไหนยื่นอุทธรณ์ล้อเองนะเพื่อได้เองนะเจ้าก็ถึงยื่นอุทธรณ์ไปจะได้แต่ว่ามันขึ้นว่าท่านมีเงินฝากแล้วท่านมีจริงเนี่ยก็ตามนั้นนะเจ้าก็ถึงมาได้เพราะว่ามันมีอยู่จริงเนาะจะไปยื่นบอกคือธนาคารเพิ่นแก้ไขยังไงคือก็บ่ได้นะเจ้าเพราะว่ามันมีอยู่จริงเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากนะเจ้าคุณผู้ฟังนะเจ้าในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าว่าจะได้หรือไม่ได้จะผ่านหรือไม่ผ่านยังไงเนี่ยนะเจ้าก็คือดำเนินการตามกระบวนการก่อนนะเจ้าย้ำว่า1กรณีที่ท่านผ่านเกณฑ์ท่านก็ต้องยืนยันสิทธิ์นะเจ้ายืนยันสิทธิ์ต่อตัวถ้าท่านมายืนยันสิทธิ์หมายความว่าเดือนหน้าท่านก็จะไม่ได้สิทธิ์นะเพราะฉะนั้นท่านต้องยืนยันสิทธิ์ด้วยนะเจ้า2ท่านที่ไม่ผ่านต้องยอมรับว่าเดือนหน้าเนี่ยท่านไม่ได้สิทธิ์แล้วนะเจ้าจนกว่าท่านจะยื่นเรื่องเนาะเรียบร้อยแล้วกระบวนการตรวจสอบประกาศรับรองผลหรือท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อใดพุ่นะท่านถึงจะได้กลับมารับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะเจ้าอันนี้เป็นแหมส่วนหนึ่งกรณีที่ท่านไม่ผ่านเนาะท่านก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานที่เปิ้นแจ้งไว้ว่าท่านต้องไปติดต่อหน่วยงานนี้เพื่อตรวจสอบทบทวนว่าในกรณีที่เปิ้นตรวจสอบเจอแบบนี้มันถูกหรือมันผิดหรือข้อมูลมันคลาดเคลื่อนไปก็ต้องไปติดต่อตามหน่วยงานที่แจ้งไว้ภายใน31กรกฎาคมนี้อันนี้ข้อมูลเบื้องต้นข้อมูลเบื้องต้นนะเจ้าส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆคุณผู้ฟังติดไว้ก่อนเนอะเพราะนอกเหนือจากนี้ดีเจอ้อยก็ยังจะตอบบ่ได้เตือนนะเจ้าเดี๋ยวรอท่านคลังจังหวัดนะเจ้าน่าจะเป็นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวท่านจะมาออนแอร์ออกอากาศรายการแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้กับทุกท่านได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามในเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐในด้านไหนยังไงเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดสายให้ได้ถามเหมือนตัวในกรณีที่ท่านคลังมาพร้อมตอบข้อคำถามจากทุกท่านนะเจ้าส่วนวันนี้เนี่ยดีจอยตอบได้ตะเอียะแต่ตอบได้ตะอีแต่แต่นะเจ้าก็ไปตกใจอย่างกันล้ำไปเตือนนะเจ้าเดียวถ้ายังไงแล้วมีกระบวนการในการยื่นทบทวนสิทธิ์อยู่นะเจ้าเนาะอันนี้ก็แจ้งข่าวกันไว้ในช่วงของรายการช่วงนี้ตัวละกันนะเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในการกระดีเจอ้อยนันทพรเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์เนาะอยู่ด้วยกันกับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าติดตามข่าวสารด้วยกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีข่าวสารมีสาระนะเจ้าบันเทิงสาระข่าวสารเนี่ยก็จะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะเจ้ามีข่าวที่ต้องเรียนว่าเป็นข่าวที่โชคดีอันนี้โชคดีกว่าถูกหวยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าถูกหลอกโอนเงินนะเจ้าถูกหลอกลวงโอนเงินแต่ว่าได้เงินคืนแสนกว่าบาทนะถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นข่าวดีมากๆนะเจ้าเพราะว่าน้อยคนเนาะที่มีโอกาสจะได้เงินคืนแบบนี้นะเจ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปูนเฮาเจ้าคุณผู้ฟังรายงานโดยสถานีตำรวจภูธรแม่ทาจังหวัดลำปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าเปิ้นแจ้งข่าวผ่าน Facebookสถานีตำรวจภูธรแม่ทาเจ้าว่าเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียหายถูกหลอกโอนเงินไปให้มิจฉาชีพเนี่ยโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทดูโฮมอ้างว่าผู้เสียหายเนี่ยจะได้รับค่าเคลมสินค้าคืนแล้วก็มีการหลอกลวงให้ผู้เสียหายเพิ่มเพื่อนในบัญชีไลน์จากนั้นก็หลอกลวงให้ผู้เสียหายเนี่ยจะกดโอนเงินออกจากบัญชีไป 198,035 บาท 198,035 บาทโอนไปยังบัญชีของธนาคาร CIMB นะเจ้า CIMB บัญชีชื่อก็มีหมดนะนิรุตแซ่เก๊กนะเจ้าหมายเลขบัญชีอย่างตำรวจบันรายงานหมดทีนี้ต่อมาผู้เสียหายก็เอ้ยมึงละหูว่าตัวเขาถูกหลอกลวงแน่ๆก็เลยเดินทางไปยังสภ.แม่ทาเจ้าเพื่อขอความช่วยเหลือจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สภ.แม่ทาพนักงานสอบสวนนะเจ้าเวรประจำวันตอนนั้นเนี่ยเปิ้นก็รับข้อมูลจากผู้เสียหายนะเจ้าแล้วพบว่าผู้เสียหายเนี่ยยังอู้ติดต่อกับมิจฉาชีพอยู่นะเจ้าเปิ้นก็เลยแจ้งให้ผู้เสียหายเนี่ยตั้งสติแล้วก็จวนมิจฉาชีพอู้ไปเรื่อยๆแล้วก็สั่งการให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนาะแอดมินศูนย์แจ้งความออนไลน์เนี่ยต่างๆเนี่ยรีบดำเนินการแจ้งให้ผู้เสียหายร้องทุกข์ไปยังศูนย์ร้องทุกข์รับแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจนสามารถอายัดเงินเจ้าที่บัญชีปลายทางได้ทันเวลาเจ้าต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ได้ทำการแจ้งไปยังธนาคารเพื่อขอให้เจ้าของบัญชีเนี่ยทราบแล้วก็ขอคืนเงินให้ผู้เสียหายที่อายัดไว้โดยเจ้าของบัญชีปลายทางเปิ้นก็บ่ฮู้ตัวอย่างเหมือนกันนะเปิ้นก็ยินยอมคืนเงินเต็มจำนวนให้กับเจ้าของบัญชีนะเจ้าคือ198,035 บาททีนี้เปิ้นก็สั่งจ่ายเป็นเช็คนะเจ้าเป็นเช็คมาให้ที่สภ.แม่ทาเนาะทางสภ.แม่ทาก็ได้ทำรายงานเสนอขออนุมัตินะเจ้าผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ทาในจำนวนเงิน 198,035 บาทเนี่ยเพื่อคืนให้กับผู้เสียหายเจ้าล่าสุดผู้เสียหายเปิ้นก็เดินทางไปครับเช็คที่สั่งจ่ายโดยสภ.แม่ทาเนี่ยคือกับเจ้าตัวเปิ้นคืนแล้วนะ 198,035 บาทอันนี้โชคดีกว่าถูกหวยแหมนะเจ้าเพราะฉะนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิ้นเลยฝากเตือนทุกท่านว่าอย่าไปหลงเชื่อบริการคืนเงินต่างๆบนโซเชียลมีเดียนะเจ้ามิจฉาชีพเนี่ยมันปลอมตัวเป็นบุคคลสปาสเปดนะเจ้าแล้วก็มาหลอกลวงให้โอนสตางค์ในรูปแบบต่างๆถ้าผิดพลาดหลงเชื่อไปแล้วให้ตั้งสติให้เร็วเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้บ้านนะเจ้าให้เร็วที่สุดเพื่อดำเนินการอายัดบัญชีภายใน72ชั่วโมงแต่ถ้าท่านมีโอกาสนะเจ้าได้เงินคืนอย่างเคสเนี้ยถือว่าเป็นเคสที่โชคดีนะเจ้าแต่ว่าบางเคสเนี่ยต้องเรียนว่าไม่สามารถที่จะได้เงินคืนนะเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เผยแพร่คือท่านได้ทราบว่าเอาถ้ามันตัดแต่งโดนหลอกไปแล้วอย่างแล้วนี่นะจริงๆก็มีช่องทางของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เปิ้ลสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือท่านได้อย่างทันท่วงทีเพราะฉะนั้นตั้งสติแล้วรีบไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเจ้าแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยแหมคิดเยอะๆนะเจ้าคิดเยอะๆอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะเจ้าอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้ต่อละกันเจ้า

อาล่ะเจ้าคุณผู้ฟังอยู่ใกล้กันกับดีเจออยนันทพรเนาะสวทละปุน FM 95นะเจ้าก็อู้กันถึงเรื่องของลำไยว่างละกันนะเจ้าบอกท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเจ้าลำไยคือลำพูนลำพูนคือลำไยเพราะลำไยคือลมหายใจของคนลำพูนอีนะท่านผู้ว่าก็บอกว่าได้ยินคำนี้เหมือนกันแต่บางทีก็ตอบเต็มปากเต็มคำมาได้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมลำไยถึงเป็นลมหายใจของคนลำพูนฮะอีนะเจ้าก็มาฟังก็อู้กันกับท่านผู้ว่าแต่เจ้าก็ศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์นะเจ้าของลำไยต้นกำเนิดของประเทศไทยเนาะตำนานเรื่องของลำไยต้นมืนตี้ละปูนเฮาเนี่ยนะเจ้าก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลส่วนนี้ไปซึ่งท่านผู้ว่าถามดีเจออยกรรมว่าเนี่ยเขารู้กันไหมข้อมูลเนี้ยเนาะก็บอกว่าก็รู้นะคะบางคนก็รู้เนี่ยนะถ้าผมเดินไปถามผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาจะรู้ไหมบางคนก็ไม่รู้อีนะถ้าผมเดินไปถามแม่ค้าที่ตลาดเนี่ยถือว่าเขารู้ไหมอีนะก็บอกไม่น่าจะรู้ทุกคนนั่นแสดงว่ายังไม่รู้เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วล่ะที่ต้องสื่อสารที่ต้องบอกคือกับคนละปูนเฮาที่รู้เรื่องราวของลำไยนะเจ้าเพราะว่าจริงๆแล้วลำไยของเฮาเนี่ยมีสตอรี่นะมีสตอรี่เทลลิ่งนะเจ้ามีเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องนะเจ้ากับความเป็นวิถีของคนละปูนเฮาเนาะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยลำไยเนี่ยนะเจ้าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี2439มากับคนจีนนะเจ้าเข้ามาในสมัยรัชกาลที่5ละตอนนั้นคนจีนเนี่ยเพิ่นเอาลำไยพันกะโหลกมาถวายให้กับเจ้าดารารัศมีซึ่งเป็นพระราชชายาในรัชกาลที่5เพิ่นเอามาให้5ต้นนะเจ้าเจ้าดารารัศมีเนี่ยเปิ้นก็โปรดให้ปลูกไว้ที่กรุงเทพใน2ต้นนะเจ้าและแถม3ต้นเนี่ยเปิ้นให้พระอนุชาเจ้าน้อยคำตันณเชียงใหม่เอามาปลูกที่บ้านน้ำทงตำบลศพแม่คาอำเภอหางดงเชียงใหม่เนี่ยนะเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำปิงก็เอามาปลูกไว้ที่เมืองเหนือตอยที่เชียงใหม่ตอยนะเจ้าทีนี้สมัยนั้นเนี่ยเปิ้นได้มีการตอนกิ่งกันคุณผู้ฟังใจการกินแล้วก็เพาะเม็ดกินแล้วก็เอาเม็ดไปเพาะเป็นหลักนะเจ้าเกษตรกรก็เลยเอาเม็ดลำไยเนี่ยไปปลูกต่อกันตามลุ่มแม่น้ำกวงแม่น้ำปิงก็เลยกลายเป็นลำไยนะเจ้าที่เป็นสายพันธุ์ตามธรรมชาติหลายสายพันธุ์เกิดขึ้นไม่ใช่มีแค่กะโหลกอย่างเดียวละกลายพันธุ์มาเป็นอีดอพ่องเป็นเบี้ยวเขียวเป็นสีชมพูนะเจ้าเป็นลำไยหลายๆอย่างก็ป้าท้องอย่างก็พวงทองพ่องอย่างพ่องน่ะคือกลายพันธุ์มาจนมีสายพันธุ์ที่มักจะปลูกกันนักๆก็คือพันธุ์อีดอนะเจ้าทีนี้เมื่อปี2453ตอนนั้นขุนเข้มขามขันเป็นป้อกำนันตำบลปะขามเจ้าตำบลปะขามประกอบก็คือตำบลหนองจังคืนมาเดียวเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังป้อก็ได้กินลำไยเบี้ยวเขียวที่ป้อนเอามาเลี้ยงต้อนรับเจ้านายไฟเหนือนี่นะป้อก็เอาเม็ดเนี่ยกลับมาปลูกที่บ้านหนองจังคืนเนี่ยเจ้า ก็ถือเป็นต้นลำไยที่มาเริ่มกำเนิดต้นแรกที่จังหวัดละปูนเนาะทีนี้ลำไยต้นเนี้ยมีเรื่องราวมากกว่านั้นแหมเพราะว่าพอมาเจอดินดีที่อุดมสมบูรณ์ของละปูนเนี่ยเปิ้นว่าเป็นดินน้ำไหลไซมูลนี่นะทำให้ต้นลำไยเนี่ยใหญ่นะเจ้าสมบูรณ์ออกลูกดกอย่างน่าอัศจรรย์ใจเลยนะเจ้าแล้วตอนนั้นเนี่ยปี2510ถึงปี2511ฤดูกาลเก็บเกี่ยวปีนั้นเนี่ยลำไยมันออกหน่อยเก็บได้ 4-50 เข่งในต้นเดียวคุณผู้ฟังแล้วมันขายได้เป็นหมื่นน่ะขายได้หมื่นกว่าบาทในปีเดียวในฤดูกาลเก็บเกี่ยวเดียวนะนะเจ้าหมื่นในสมัยนั้นถือเป็นมูลค่ามหาศาลเลยเจ้าในสมัยนั้นถือว่าเป็นเงินที่แบบว่าทองยุคนั้นบาทละบักกี้ร้อยอ่ะคุณผู้ฟังอันนี้เงินหมื่นนี่ซื้อทองได้มูจักกี่บาทนะเจ้าเพราะฉะนั้นเรื่องราวของลำไยที่สร้างเงินหมื่นได้ในต้นเดียวเนี่ยโด่งดังไปทั่วภาคเหนือเลยเจ้าคนพวกก็เลยปากันห้องลำไยเก้าเนี้ยว่าลำไยต้นหมื่นเนาะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเจ้าบ้านเนี่ยมาทำสวนลำไยเพื่อการค้าขายอย่างจริงจังนับตั้งแต่นั้นมาเนาะแต่จะได้คดีเจ้าบดีเนี่ยลำไยเบี้ยวเขียวที่หนองจังคืนก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วนะเจ้าเป็นสินค้า GI เรียบร้อยละมีการอนุรักษ์สายพันธุ์ดั้งเดิมไว้ที่หนองจังคืนตั้งป่าเศร้าตั้งอุโมงค์อย่างตัว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ที่สนใจเนี่ยได้ไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในเรื่องของต้นลำไยตีหันนะเจ้าทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเรื่องราวนะเจ้าที่มีการนำมาปลูกกันในพื้นที่แล้วเนี่ยป้อนบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลำพูนได้ชื่อว่าเป็นเมืองลำไยนะเจ้าเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนการปลูกลำไยหนาแน่นที่สุดในประเทศไทยเมื่อเทียบกันกับเชียงใหม่จันทบุรีอาจจะแบบว่าเทียบเคียงนะเจ้าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนกันใกล้เคียงกันเนี่ยนะสลับกันเป็นแชมป์พองแต่ว่าถ้าดูในเรื่องของสัดส่วนของพื้นที่แล้วเนี่ยมันอันดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าลำพูนเนี่ยมีต้นลำไยกระจายอยู่แทบทุกตารางนิ้วเป็นเมืองหลวงของลำไยก็ได้ทุกบ้านเนี่ยต้องมีเก๋าลำไยอาจารย์ปัจจัยมีก็ส่วนอย่างเดียวนะแต่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมของทุกบ้านทุกอำเภอเนี่ยก็จะปลูกต้นลำไยไว้ที่บ้านนะเจ้า5ต้น10ต้น3ต้น7ต้นนะเจ้าเพื่อเก็บกินแล้วก็ขายเป็นรายได้เสริมเนาะเข้าภาษาไม่ได้เนี่ยต้องเอาลำไยไปตาลวัดอย่างเงี้ยนะเจ้าของโบฟังทำให้ละปูเนี่ยเป็นเมืองที่มีแต่ลำไยเป็นเมืองลำไยนะเจ้าเมืองลำไยเนาะเพราะฉะนั้นเมืองลำไยของเฮาเนี่ยเจ้าก็จะต้องร่วมกันบริหารจัดการนะจากปริมาณลำไยที่จะออกในฤดูกาลซึ่งฤดูกาลผลิตในปีนี้นะจ๊ะคาดว่าลำไยจะอยู่ที่ประมาณ 359,000 ตันถ้าเฉลี่ยดูแล้วเนี่ยก็ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 5% นะจ๊ะมีเนื้อที่มีเนื้อที่ให้ผลรวม 356,000 ไร่นะจ๊ะก็ยังมีปลูกลำไยกันเยอะนะจ๊ะมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละประมาณ 1,000 กิโลกรัมนะจ๊ะแหล่งผลิตสำคัญอยู่3อำเภอหลักลี้แม่ทาป่าซางส่วนเรื่องของการเก็บเกี่ยวประเดี๋ยวนี้เริ่มแล้วนะจ๊ะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตละตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาเนาะก็จะเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวลำไยนะจากปัจจุบันเนี่ยออกสู่ตลาดไปแล้วประมาณร้อยละ14-15ละก็หลายพันกิโลกรัมละที่มีการเก็บเกี่ยวกันออกไปนะเจ้าซึ่งราคาลำไยในช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังรุดร่วงถ้าเป็น AA เนี่ยก็ยังพอไปได้นะเจ้าเซาห้าบาทอยู่แต่ถ้าต่ำกว่า AA ไปแล้วเนี่ยเนาะคุณผู้ฟังราคามันจะต่างกันพอควรถ้ามันไปอยู่ในเกรด B เกรด C เนี่ยนะเจ้าราคามันจะก็ต้องเรียนว่ามันก็ต่ำต้องเรียนว่ามันก็น้อยนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็พยายามที่จะส่งเสริมกันอยู่แล้วเนาะว่าให้ปลูกลำไยให้มันมีคุณภาพนะเจ้าถ้าได้หน่วยใหญ่แกนใหญ่นี่นะโอ้บ่ถ้ากัวราคานะเจ้าราคาตึงเข้าท่าแน่นอนเอ็นนะเจ้าบัดนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดละปูนเปิ้นแจกกล่องลำไยเนี่ยนะเจ้าจากกรมการค้าภายในที่ร่วมกันครับบริษัทไปรษณีย์ไทยเนี่ยนะเจ้าแจกไปให้กับเกษตรกร14,000 กล่องแล้วนะแต่ว่าเกษตรกรก่อนหน้านี้ที่เปิ้ลได้รับกล่องไป 14,000 กล่องเนี่ยคือเปิ้ลลงทะเบียนเข้าโครงการนะเจ้าซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์ทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยประกอบประกาศคือลงทะเบียนขอรับกล่องแต่ตอนนั้นต้องเรียนตามตรงว่าเกษตรกรบางคนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้เข้าไปลงทะเบียนขอรับกล่องไว้ประเด็นนี้ถ้าเปิ้ลเอากล่องมาแจกแล้วยังไม่ได้ก็เปิ้ลเนี่ยคือตอนที่ป้อนบอกอ่ะบ่สนใจบ่ได้ไปลงทะเบียนหรือว่าบ่ตันบ่ฮู้ข่าวอย่างก็ตามแต่นะเจ้าก็เลยทำให้บ่ได้กล่องตรงนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเจ้าเดี๋ยวถ้าเกิดมีกรณีของทางกรมการค้าภายในที่ป้อนจะสนับสนุนกล่องคือเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวท่านพาณิชย์ก็จะแจ้งให้แหมกรรมแต่คาดว่าจะมีการสนับสนุนเพิ่มเติมอยู่นะเจ้ากล่องเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรก็คือเกษตรกรสามารถเอาใส่ลำไยได้บ่เกิน10กิโลกรัมแล้วก็ส่งไปที่ไปรษณีย์โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าคือค่ากล่องกับต้องเสี่ยงค่าส่งกับต้องเสี่ยงไปรษณีย์จะจัดการส่งลำไยให้ท่านเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะเจ้าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเพียงแต่ท่านมีกล่องตรงนี้ท่านสามารถที่จะเอาลำไยส่งไปได้ทั่วประเทศเลยเนาะอันนี้เป็นเรื่องของโครงการสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้พร้อมกับสิทธิ์ส่งฟรีซึ่งมอบไปแล้ว 14,000 กล่องนะเจ้าขนาดนี้เนาะแล้วก็มีโครงการในการที่จะกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตโดยนะเจ้าก็ตอนนี้ก็รับสมัครไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโครงการที่จะเชิญชวนเนาะเฮ้อพี่น้องประชาชนเฮ้อท่านที่สนใจนะเจ้าอุดหนุนลำไยละปูนเพื่อส่งไปเฮ้อกับคนที่คุณรักเนี่ยฝนบอกส่งรักส่งใจส่งลำไยลำพูนส่งไปปลายทางนะเจ้าเฮ้อกับ
คนที่ท่านคิดถึงคนที่ท่านปรารถนาดีผู้รักผู้ยายนะเจ้าญาติมิตรเนาะที่คือเปิ้นอยู่ไกลอยู่ตั้งกรุงเทพกะลูกหลานอยู่ตั้งขอนแก่นเฮียนมอขอนแก่นอีเนาะสมมุติเฮียนมอสงขลาอย่างเงี้ยนะเจ้าก็ทรงลำไยไปคือเปิ้นกินได้ก็3กิโลกรัมเนี่ย180บาทใจก็ต้องการลำไยเนาะคือเปิ้นรวมราคาส่งไปคือทั้งหมดอยู่แล้วนะเจ้า5กิโลกรัม270บาท10กิโลกรัม540บาทหรือ9กิโลกรัมเนี่ย500บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเจ้ากะใจใจตะกาลำไยอย่างเดียวเนาะแล้วเดี๋ยวเปิ้นทำการจัดส่งคือหมดเลยนะเจ้าติดต่อไปที่สหกรณ์การเกษตรประตูปากกระได้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ลำปูนสหกรณ์ส่งเสริมการเกษตรป่าซางวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้เป็นต้นนะเจ้าซึ่งก็มีช่องทางการจำหน่ายที่ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้วตัวนะเจ้าอันนี้ย้ำถึงเรื่องของลำไยเพราะลำไยคือลมหายใจของคนลำพูนนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กับชาวสวนลำไยทุกท่านเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะเจ้าก็เดี๋ยวเราจะประชาสัมพันธ์สนับสนุนการบริโภคลำไยกันอย่างเต็มที่นะเจ้าอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่

ู้ฟังเจ้าเวลาเสี่ยงเหี่ยล่าเหี่ยงมาโวยตะเดอเนาะดีเจออยถ้าจะได้นำรายการลาคุณผู้ฟังไปเพียงตะอีก่อนแล้วนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังนะเจ้าสวัสดีเจ้า

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวม2ดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปูน

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะครับอยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ยามแรงจะนี่นะครับก็รับฟังข่าวสารสลับกับเสียงเพลงเพราะๆนะครับหลายท่านอยู่บนรถเนาะโดยสารกลับบ้านเนาะขับรถขับลาปิกบ้านหรือว่ากลับภูมิลำเนาไปแอลต่างจังหวัดเนาะในช่วงหยุดสุดสัปดาห์จะนี่นะครับก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะฟังข่าวฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการของเรานะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่ต้องติดตามกันนั่นก็คือการลงทะเบียนนะผลการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับจาก18ล้านกว่าคนเนาะผ่านประมาณ9ล้านกว่าคนนะ9ล้านกว่าคนนี่ไม่ผ่านสิทธิ์นะครับติดปัญหาหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่วันนี้เนาะทางขนส่งเพิ่นจะมาชี้แจงแล้วเรื่องของทันติบ่ผ่านสิทธิ์เพราะติดเรื่องกรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะวันนี้ก็จะมีข้อสรุปนะ3กรณีนะทางขนส่งเพิ่นก็จะมาอู้มาเอ่ยคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับแต่ว่าช่วงต้นชั่วโมงชั่วนี้ต้องไปติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันก่อนนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายๆที่ผ่านมาน้องบ่าย2บ่าย3ก็มืดๆบดๆมานะครับก็นึกว่าฝนจะลงเหี้ยแล้วเนาะมาเดี๋ยวนี้ดักปิงจอยวอยนะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ติดตามในเรื่องของกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ลาปูนนี่นะสแกนล่าสุดเมื่อ18นาทีที่แล้วเนาะเวลา18นาฬิกาที่ผ่านมานะครับก็พบกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนติปุ่นเชียงใหม่เชียงรายไปเยาลำปางนะอันนี้ก็ตรวจเมื่อล่าสุด18นาฬิกาตีผ่านมานะครับก็ต้องติดตามกันนอกช่วงนี้นะนะครับเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวแดดเดี๋ยวมืดนะหลายท่านก็ซักผ้ากับบอกาละผ้าไว้กลางแดดมืดนะครับบอกาไปไหนนะเพราะฉะนั้นนะครับฟังวิทยุเนาะติดตามรายการจากทั้งสวทลปูนของเขาอัปเดตสถานการณ์ในเรื่องของพยากรณ์อากาศตลอดทุกชั่วโมงนะครับอย่างเช่นช่วงนี้นะครับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเนาะ18นาฬิกาวันนี้จนถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือของเขามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์นะทั้งภาคเหนือภาคเหนือฝั่งตะวันออกปุ่นฝนนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ช่วงแล้งชะนีก็พบกลุ่มฝนตีตั้งแต่ตั้งพะเยาอย่างบนภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับคุณผู้ฟังอ่ะเดี๋ยวทักทายกันพอสมควรจะนี่แล้วในพักฟังเพลงกันสักสองเพลงช่วงหน้ามาอู้มาคุยกันในเรื่องของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกันครับ

ลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้ก็ใครติดตามในเรื่องของผลการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะก็มีการประกาศผลไปแล้วเมื่อ6 โมงเจ้าของวันนี้นะครับผ่านช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตั้งแอปทางรัฐนะเว็บไซต์โครงการหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารนะครับหากท่านตรวจสอบแล้วพบว่าบ่ผ่านสิทธิ์นะครับกรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะบอกว่าจะเป็นมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ในช่วงนี้นะครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลาปูนก็มาชี้แจงผ่านรายการของเฮานะครับเพราะฉะนั้นติดตามรับฟังกันดีๆนะครับเกี่ยวกับกรณีต่างๆบอกว่าจะเป็นแจ้งว่าบ่มีรถแต่ระบบบอกว่ามี

0: นะแต่เขาบอกมีรถนี่นะจะแก้ไขจะใดหรืออะไรยังไงนี่ก็ต้องไปติดตามรับฟังจากทางเจ้าหน้าที่เนาะของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกันครับ
1: สวัสดีค่ะวัชรพรเลาหะเจริญยศนะคะหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะ
2: ครับผมนายกิติพัฒน์อ่อนเปงนะครับนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
1: ค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะที่ภาครัฐเนี่ยได้มีนโยบายนะคะในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ค่ะหลายๆโครงการที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ซึ่งก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองค่ะก็เป็นวันที่ภาครัฐนะคะได้ประกาศผลการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในด้านของสาธารณูปโภคนะคะซึ่งจะมีกลุ่มหนึ่งค่ะที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มหนึ่งนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งภาครัฐก็ได้เปิดนะคะให้ประชาชนกลุ่มนี้ค่ะขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยสามารถอุทธรณ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th ได้นะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเองนะคะในช่วงของตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะที่ต้องการหรือว่ามีความประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถนะคะซึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะคะจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าก็คือจะต้องไม่มีสิทธิ์ในตัวรถนะคะยกเว้นกรณีของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีหรือรถยนต์3ล้อนะคะรถยนต์4ล้อขนาดเล็กรถยนต์ใช้งานด้านการเกษตรก็จะยกเว้นให้ประเภทละไม่เกิน1คันซึ่งหากท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในตัวรถเช่นยืนยันว่าตัวเองไม่มีรถในครอบครองจริงๆหรือว่าไม่ได้ใช้รถนั้นแล้วรถนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขอเล่าการตรวจสอบรถในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่ามีเคสไหนบ้างกรณีไหนบ้างนะคะ
2: ครับก็วันนี้ก็เราก็มาสรุปให้ฟัง3กรณีนะคะที่เราเจอกันวันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับก็คือกรณีแจ้งว่าไม่มีรถแต่ระบบบอกว่ามีนะครับก็สำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเองไม่มีรถหรือเคยขาดรถไปนานแล้วนะครับแต่ระบบยังแจ้งเตือนว่าท่านมีกรรมสิทธิ์อยู่นะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขก็คือให้รีบนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับก็หากกรณีที่ขายรถไปแล้วนะครับแต่ผู้ซื้อขายรถใหม่เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์นะครับชื่อในระบบก็ยังจะเป็
1: นเจ้าของคนเดิมอยู่ในกรณีก็อาจจะต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะคะและอีกเช่นกรณีของ
2: ครับกรณีที่ระบบมีการแจ้งเตือนว่าท่านมีรถจริงแต่ท่านต้องการขอเอกสารเพื่อไปยื่นอุทธรณ์กรณีเช่นรถทะเบียนระงับแล้วไม่ได้ไปดำเนินการทางทะเบียนหรือรถเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับหากท่านมีรถจริงตามที่ระบบแจ้งแต่จำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานชี้แจงเพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงครับไปขอคัดสำเนารายการจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศในวันเวลาทำการครับโดยจะต้องดำเนินการกรอกคำขอคัดข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดำเนินการค้นหาข้อมูลรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ของท่านโดยทางสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกก็จะออกหนังสือรับรองสำเนาให้ครับทางนี้เพื่อนำไปใช้ในการแนบเพื่อยื่นอุทธรณ์ครับ
1: ค่ะในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ว่าจะไม่ใช้รถคันนั้นแล้วทางสำนักงานขนส่งก็จะแนะนำให้ท่านนะคะมาดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปนะคะเพื่อให้บันทึกข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้องนะคะในการดำเนินการเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
2: ในการดำเนินการนะครับก็คือรถคันเดิมเนี่ยจะถูกห้ามนำมาวิ่งบนท้องถนนโดยเด็ดขาดแล้วก็เราก็จะไม่ต้องชำระภาษีก็จะมีเอกสารนะครับหลักๆก็คือ4อย่าง1เล่มทะเบียนรถนะครับหรือใบคู่มือจดทะเบียนนะครับ2แผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อนำส่งคืน ไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็3บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะครับ4หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนนะครับก็สถานที่ดำเนินการก็สามารถยื่นที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทุกสาขาโดยเจ้าหน้าที่จะประทับตราในเล่มว่าแจ้งไม่ใช่รถตลอดไปครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะการยื่นขออุทธรณ์หรือว่าการขอทบทวนสิทธิ์นะคะผู้ลงทะเบียนนะคะสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐได้รวมถึงทางเว็บไซต์ของโครงการหรือหน่วยงานรับลงทะเบียน5ของธนาคารนะคะทั้ง5แห่งที่ปรากฏตามเว็บไซต์ค่ะกรณีที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะตามโครงการแต่ว่ายังมีข้อมูลของการถือครอบครองรถอยู่ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถูกต้องเพื่อสามารถยื่นสิทธิ์ในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานขนส่งก็จะขอฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่กล่าวไปนะคะข้างต้นไว้นะคะก็คือสามารถติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053 537 325หรือ call center นะคะ1584ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ

สองเพลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็แก้บนตีแม่ขอเข้ามารอกำหนึ่งเนอะเดี๋ยวน้องจะอูข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แล้วก่อนเดี๋ยวจะเปิดเพลงแก้บนให้ได้รับฟังกันทันทีเลยนะครับเพราะว่ากรณีตีถามกันเข้ามาเนาะในเรื่องของทันตีบ่พันสิทธ์นะเพราะติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะมีรถยนต์ก้ารถเครื่องก้านะครับเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆให้ฟังง่ายๆแห่งสักกรรมหนึ่งเนาะพอดีเจ้าหน้าที่ขนส่งเปิ้นปิกไปตะกี้ละนะครับอ่ะเปิ้นสรุปคือ3กรณีนะครับวันนี้ตีตั้งขนส่งเปิ้นเจอนะกรณีที่1 นะกรณีแจ้งว่าเฮาเนี่ยบ่มีรถนะครับแต่ว่าระบบบอกว่ามีนะครับสำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเฮานี่บ่มีรถนะหรือว่าเคยขายรถกันนั่นไปเมื่อแล้วเนาะแต่ว่าระบบยังแจ้งเตือนว่าเฮายังมีกรรมสิทธิ์อยู่นี่นะวิธีแก้ไขนะครับคือรีบนำบัตรประชาชนตัวแต้ไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับไผอยู่ในเวียงก็มาติสำนักงานขนส่งจังหวัดละปูนไผอยู่ลีตาจ้างเนี่ยก็ไปทางโซนปูนเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็กรณีนะอันนี้เคสที่2นะตะกี้เคสแรกนะครับเฮามีรถสมมุติว่ามี2กันขายไปแล้วกันเหลือกัน1แต่ระบบมันแจ้งว่ามี2กันนี่เข้าใจไปติดต่อตีขนส่งนะครับแล้วเคสที่2กรณีที่2นี่มีรถแต้นะครับมีรถแต้ยังติดระบบเปิ้นว่าเนาะแต่ต้องการขอเอกสารไปยื่นอุทธรณ์นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีรถแต้เนาะตามติดระบบเปิ้นแจ้งแต่จำเป็นต้องใจเอกสารหลักฐานชี้แจงเพื่ออุทธรณ์สิทธิ์นะสามารถนำบัตรประชาชนตัวแต้ไปขอคัดสำเนานะครับรายการจดทะเบียนรถได้ติดสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศเลยในวันและเวลาราชการนะครับอันนี้บ่มีค่าธรรมเนียมเนอร์อันนี้ฟรีนะนะครับตีบางท่านเนาะไปรับฟังมาว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างนี้เนาะบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับในกรณีตีขอคัดข้อมูลนะการค้นหาข้อมูลกับบ่เสี่ยงตังนะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการรับรองสำนักเอกสารก็บ่เสี่ยงตังกรณีนี้ฟรีค่าธรรมเนียมไปได้เลยไปขอคัดสำเนาตีสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับกรณีตีเคสที่3นะครับถ้าเฮาบ่มีรถนะแต่ว่าเคยมีรถอยู่กัน1เนาะเฮามีรถอยู่กัน1แล้วระบบขึ้นมาว่ามีรถอยู่1คันแต่รถคันนั้นเฮาบ่ได้ใจแล้วมันลุไปแล้วมันแหลวไปแล้วนะครับเฮาก็ต้องไปแจ้งนะครับแจ้งยกเลิกนะกรณีที่แจ้งบ่ใจรถตลอดไปอันนี้คือกรณีที่แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปสำหรับรถที่ท่านที่มีรถเก่าพังเสียหายสูญหายนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุใช้งานบ่ได้ไปแล้วแล้วก็ต้องการยกเลิกการใช้งานรถกันนั่นถาวรเพื่อให้ลดระบบภาษีและเงื่อนไขสิทธิ์นี่นะเตรียมเอกสารนะครับเล่มทะเบียนรถกันที่เฮาจะบ่ใจฮะน่ะแผ่นป้ายทะเบียนรถตึงหน้าตึงหลังนะครับบัตรประชาชนตัวแต้ของเจ้าของรถนะครับแล้วก็กรณีตีให้คนอื่นไปแย่แท้นะเฮาบ่สะดวกก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเนิบไปดำเนินการติดต่อได้ตีกรมการขนส่งทางบกนะหรือว่าสำนักงานขนส่งทุกสาขานะครับนะเจ้าหน้าที่เปิ่นก็จะประทับตานะในเล่มเลยว่าแจ้งไม่ใช้รถคันนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็รถคันที่เฮาแจ้งนี่นะบ่ดีเอาไปขี่บนท้องถนนเด็ดขาดนะครับแล้วก็บ่ต้องเสียภาษีประจำปีแห่งต่อไปนะครับอันนี้ท่านใดที่มีรถเก่ารถพังรถพุเราบ่ได้ใจนะครับแต่ระบบมันขึ้นว่าคุณยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่อันนี้คือไปดำเนินการนะครับแต่หลักฐานนี่ก็ต้องเตรียมหน่อยบ่ว่าจะเป็นเล่มทะเบียนรถนะป้ายแผ่นป้ายทะเบียนรถตึงหน้าตึงหลังนะครับบัตรประชาชนตัวแต้ของเจ้าของรถนะกรณีที่คนอื่นไปแต้นก็มอบอำนาจแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนคือเปิ้นเฮียนะครับใครตีประกาศผลสิทธิ์บ่ผ่านเฉพาะเรื่องรถนะเพราะฉะนั้นฟังตกอกตกใจเตื่อนะครับปัจจัยนำบัตรประชาชนไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะเพื่อตรวจสอบนะครับหรือขอเอกสารมายื่นอุทธรณ์ให้ทันตามกำหนดเวลานะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้เนาะการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะประกาศผลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือหน่วยงานที่รับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารเนอร์คุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นกรณีที่
กรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะคุณผู้ฟังครับก็เข้าใจไปยื่นอุทธรณ์นะครับคือแล้วเสร็จนะภายในวันที่16สิงหาคม2569นะถ้าจำบ่ผิดนะคุณผู้ฟังครับอ่ะเอาละครับทำใจเย็นๆแล้วก็ไปฟังเพลงแก้บนกันแล้วเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

แก้บนนะครับการตองทุ่งเงินนะขอกันเข้ามาจาก FC นะ FC ดีเจน้องอั้นนะขอเพลงกันเข้ามาตะกี้นะครับแก้บนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะขออู้ขอเอ่ยสักคำหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังครับในเรื่องของแนวทางแก้ไขและช่องทางอุทธรณ์สิทธิ์นั่นนะหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ตรวจสอบแล้วว่าบ่ผ่านเกณฑ์สามารถดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์นะหรือว่าอุทธรณ์นะที่เปิดมาอุทธรณ์นั่นนะได้ตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ระยะเวลาการดำเนินการนี่ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะ17ถึง31กรกฎาคมนะครับแล้วก็การยื่นเอกสารนี่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตีหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินะเช่นขนส่งธนาคารอย่างมุ่นนี่นะภายในวันที่16สิงหาคม69หลังจากอุทธรณ์แล้วยื่นเอกสารยังแล้วกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลแห่งกรรมในวันที่21กันยายน69ปุ่นนะครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ย้อนหลังนะได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับช่องทางการอุทธรณ์สิทธิ์ได้แก่นะครับช่องทางลักๆนะถ้าระบบออนไลน์นี่ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ายื่นผ่านแอปพลิเคชันนี่ก็กดทำรายการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเป่าตังนะครับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนก็ไปที่ต่อได้ต้องที่ต่อด้วยตนเองณธนาคาร5แห่งนะครับเช่นธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.ธนาคารอิสลามเป็นต้นนะครับทางที่ดีก็คือลูกๆหลานๆเนาะยื่นผ่านออนไลน์นะมันสะดวกนะแม่ๆนะครับแอปพลิเคชันก็ได้วานลูกวานหลานเนาะคืออุทธรณ์นะเขาจะได้ไม่ต้องลำบากในเรื่องของการเดินทางนะครับลดภาระในเรื่องของการเดินทางนะครับคุณผู้ฟังเอาละเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเขาละใกล้จะถุ่มละคุณผู้ฟังครับแทนท่านใดตีเดินทางนะอยู่บนสัญจรบนท้องถนนนี่นะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับว่าท่านจะเดินทางปิดบ้านไปสื่อกับเข้ากับภูมิลำเนาเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวหรือกับภูมิลำเนาก็ขอให้ระมัดระวังเนาะมีสตินะครับบ่ดีประมาทเนาะเพราะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดละเฮาบ่ดีประมาทบ่ดีเล่นมือถือบ่ดีฟังบ่ดีหีบแต่ถึงจุดหมายก่อนก่อยเล่นนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะใครขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ใส่หมวกกันน็อกนะครับขอรบกฎจราจรใช้ความเร็วตามกฎหมายที่เปิ่นกำหนดนะครับถ้าไผ่ป้าฝนอันดับแรกต้องลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าบ่ดีประมาทด้วยความห่วงใยนะจากทีมงานนะครับสวทลำพูนนะครับ FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนเนอร์คุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆฟ้ายามแรงจากคุณมินตาอินทิรานะครับแล้วก็เพลงเพราะๆนะติดเตรียมไว้ฮือรับฟังกันนะครับพักกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับรายการเฮาบ่มีวันหยุดเนอร์พักกันใหม่วันพรุ่งนี้ 18:00 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา
2: เวลา 16:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสต์โฮเทลนครเซี่ยงไฮ้ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรัฐบาลจีนยืนยันที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
3: ทางรัฐบาลจีนก็ให้เกียรติกับคณะของรัฐบาลไทยเป็นนั้นมากก็เลยมีการพูดคุยนะครับมีการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นประเทศจีนก็ยังยืนยันในการที่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆของประเทศไทยให้ความร่วมมือด้านต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องของการร่วมกันนะครับฝึกอบรมบุคลากรด้านต่าง
2: ๆนอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันและหากทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจีนก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหารือโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าไทยไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งแต่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะต่างประเทศไทยเราก็บอกเราไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีอธิปไตยที่เราจะต้องปกปักรักษานะครับเราต้องมีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องคอยดูแล
2: ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจีนในฐานะประธานร่วมเสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเวลาที่ยังอ่อนไหวเพื่อให้กลไกความร่วมมือสามารถดำเนินต่อไปได้โดยทุกประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนชวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี2570เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
4: นายสุทนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาจระเข้รายงาน
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโดยประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกในวันนี้ว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนและลดความสับสนยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความท้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนขอย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงโดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้รับสิทธิ์และขอความเห็นใจจากประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารรัฐทั้ง5แห่งที่กำลังเร่งปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานคปภ.เร่งประสานเยียวยาด้านประกันภัยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจ่ายสินไหมให้แก่ผู้เสียชีวิต ขณะที่บริษัทประกันภัยได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทไว้แล้วนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบเร่งติดตามและประสานงานการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน33รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยวงเงินเอาประกันภัยรวม40ล้านบาทครอบคลุมทั้งตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสต็อกสินค้าซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทผู้รับประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดพร้อมบูรณาการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตโดยพบว่ามี11รายที่ถือครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อและประกันภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คปภ.จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมโดยผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE Official Account @OIC Connect กระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษคุมเข้มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเข้าเมืองยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงในเขตชุมชนหนาแน่นพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อควบคุมมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและสมรรถภาพของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจการบังคับใช้ระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำประกันความเสียหายและการออกแบบตัวรถให้ครอบคลุมผู้ทุกพลภาพซึ่งการบูรณาการนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องบังคับใช้กฎหมายแยกประชาชนออกจากกลุ่มนายทุนเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที
8: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ทำกินของประชาชนว่าได้รับรายงานจากนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้เจ้าของบ้านพักตากอากาศหรูเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยตัวเองตามคำพิพากษาศาลซึ่งเป็นรายที่สองของการดำเนินการรื้อถอนโดยสมัครใจภายหลังคดีถึงที่สุดโดยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างรื้อถอนมี8รายการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ11ไร่คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจปราบปรามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่1พฤษภาคม2555ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายให้กรมอุทยาน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนดโดยคดีได้ถึงที่สุดแล้วทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี2543โดยกำหนดให้การพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มที่2และบางส่วนของกลุ่มที่4แล้วเสร็จภายใน6เดือนเพื่อแยกประชาชนผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกเชิงพาณิชย์และกลุ่มนายทุนอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดโปร่งใสรอบคอบและเป็นธรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งเยี่ยมชมระบบกรองกำจัดสารหนูสำหรับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านเมืองยิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่พร้อมกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของมิตรประเทศที่หลอมรวมจุดแข็งในแต่ละมิติเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยแบ่งงานออกเป็น3กรอบความร่วมมือหลักได้แก่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยชุมชนญี่ปุ่นได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญบินตรงร่วมลงพื้นที่ทันทีโดยในเฟสแรกจะสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำให้ชุมชนและร่วมติดตั้งระบบกรองสารหนูในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียผ่านโครงการ Australian Water Partnership หรือ AWP นำเทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับโลกมาช่วยไทยวางระบบเฝ้าระวังระยะยาวพันธมิตรเชิงนโยบายและการจัดการต้นต่อห่วงโซ่อุปทานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทางการจีนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมเพื่อจัดการปัญหามลพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงและยินดีกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือ MLC ในการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรน้ำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดกัญชาและกระท่อมลักลอบนำเข้าส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังมูลค่ากว่า15ล้านบาท
9: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จังหวัดชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าขาออกเป้าหมาย3ตู้คอนเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพบการลักลอบขนส่งสมุนไพรควบคุมและพืชกระท่อมรายใหญ่จากการตรวจสอบตู้สินค้า2ตู้ที่สำแดงเท็จในใบขนส่งสินค้าเป็นถุงมือยางแต่พบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่175หีบห่อน้ำหนักรวม350กิโลกรัมอีก1ตู้ระบุปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงเท็จเป็นปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ตรวจพบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่1160หีบห่อน้ำหนักสุทธิรวม1160กิโลกรัมรวมช่อดอกกัญชาแห้งที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมสูงถึง 1.5 ตันคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า15ล้านบาทมีความผิดตามมาตรา244แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568นอกจากนี้ยังตรวจยึดตู้สินค้าขาเข้าตกค้างต้นทางประเทศอินโดนีเซีย1ตู้คอนเทนเนอร์สำแดงเป็นพืชกระท่อมตรวจสอบพบกล่องบรรจุลังผงกระท่อม 1,120 หีบห่อน้ำหนักรวม 27,000 กิโลกรัม การจับกุมบิ๊กล็อตครั้งนี้เป็นการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกพืชสมุนไพรควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นขบวนการผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางนาฤมลอุดมพรรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ระบุว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอิสฮักดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้โดยนายหวังอี้และนายอิสฮักดาต่างแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นหลังการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันนายหวังอี้ยังให้คำมั่นว่าจีนจะสนับสนุนความพยายามของปากีสถานในการทำหน้าที่คนกลางในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนอกจากนี้จีนจะยังคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการ

0: หักพังได้แล้ว9คนโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้ขณะที่กระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นระดับ2ซึ่งหมายถึงระดับรุนแรงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยกว่า300นายลงพื้นที่เพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาที
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569

0: 9ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาดอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับรายการแวดวงกีฬาประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ผมณถนนชูเมืองครับอยู่กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก่อนอื่นต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับใช้การโฟนอินเข้ามานะครับติดฝนครับช่วงค่ำที่ผ่านมามีฝนตกก็บอกว่าออกไปชาเลนจ์นะครับไปเดินไปวิ่งนะครับเพื่อไปแลกของรางวัลนะฮะเดี๋ยวนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นห้างร้านนะครับหน่วยงานภาคเอกชนภาครัฐนะจัดกิจกรรมเดินหรือว่าวิ่งเดินกี่ก้าววิ่งกี่กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีชาเลนจ์นะครับว่าเดินระยะเท่านี้ก้าวระยะเท่านี้เนี่ยจะได้แลกของนี่นู่นนั่นนะครับเริ่มมาจากแว่นตาก่อนตอนหลังก็มีเรื่องกินเรื่องของรางวัลนะครับหลายหน่วยงานหลายภาคเอกชนทำให้กระแสการออกกำลังกายของภาคประชาชนเนี่ยเยอะมากขึ้นนี่แหละครับก็ผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะก็ออกไปวิ่งนะเพื่อจะไปทำร่วมกิจกรรมกันนะครับวันนี้ก็จะกำลังจะเข้ามาเจอฝนตกขออภัยคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็ใช้การโฟนอินเข้ามาขอบคุณทีมงานห้องส่งนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็ทีมงานห้องส่งนะครับก็ที่ควบคุมเสียงให้เราได้พูดคุยกันทักทายกันแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่ส่งสัญญาณนะครับทาง Facebook Live ให้เราได้พูดคุยทักทายกันด้วยนะครับศุกร์ที่17กรกฎาคม2569เริ่มต้นที่การแข่งขันแบดมินตัน BWF World Tour Super 70รายการ Japan Open 2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกรุฑวิทิสารนักแบดมินตันไทยมือ2ของโลกนะครับมาถึงรอบ8คนสุดท้ายชายเดี่ยวเจอกับยูชิทานากะนักแบดมินตันเจ้าถิ่นมือ19ของโลกนะครับแล้วก็เป็น1ใน3ของนักแบดมินตันญี่ปุ่นที่เข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับปรากฏว่าวิลกรุฑถึงแม้ว่าจะชนะในเกมแรกนะครับ22-20แต่ก็ออกแรงเหนื่อยนะครับแล้วก็ไม่สามารถหยุดความร้อนแรงของยูชิทานากะได้แพ้ในเกมที่2 16-22แล้วก็เป็นเกมที่3นะครับที่ทานากะยิ่งเล่นยิ่งดีนะครับชนะไป21-18นะครับก็เป็นยูชิทานากะที่สามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบดมินตันเจแปนโอเพ่น2026ในประเภทชายเดี่ยวนะครับแล้วก็จะไปเจอกับด้านของผู้ชนะระหว่างโกกิวาตานาเบะหรือว่าแอนเดรส แอนโทนเซนจากเดนมาร์กนะครับพูดถึงวิลกุลวุฒินะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าหลังจากอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันทัวร์เอเชียแล้วก็ผ่านการแข่งขันมา2รอบที่ผ่านมาก็ถือว่าจะมีการข้อสนิมอยู่นะยังไม่สมบูรณ์ 100% นะครับรอทัวร์ต่อไปที่วิลกุลวุฒิวิทิสารและนักแบดมินตันทีมชาติไทยไปแข่งขันก็คือรายการ China Open 2026นะครับซึ่งวิลจะเจอกับรามุทเกมเคนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลอายุ18ปีชิงแชมป์เลิศแห่งเอเชียนะครับที่เมืองไหโฉสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับไทยเจอกับไต้หวันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้อย่างที่รายงานอยู่นะครับเราตามหลังอยู่1-2เซตนะครับ18-25-30-3-2และเราชนะ25-22เซตสุดท้ายเซตที่4นะจบที่เซตนี้ไทยแพ้ไป22-25ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับนะเรารองแชมป์กลุ่ม C มาเจอกับแชมป์กลุ่ม A ตกรอบไปก็ทำให้ทีมไทยนะแพ้ไป1-3เซตนะครับแพ้ไต้หวันนะครับเรายังไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่นรอบ4ทีมสุดท้ายในรายการนี้ได้เลยนะครับนับตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันรายการนี้ขึ้นครั้งแรกในปี1997ที่ฟิลิปปินส์นะครับไทยก็ไปจัดอันดับ5-8แทนนะครับแล้วก็เราเจอกับอินเดียในการจัดอันดับ5-8นะครับแล้วก็นี่ก็คือเราแพ้ไต้หวันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเคยพ่ายแพ้เขาไต้หวันล้างตาเราได้เขาเคยแพ้เรานะ1-3นะครับในครั้งที่แล้วที่บาเรนนะครับอันนี้เขาล้างตาเราได้ชนะเราไปสกอร์เท่าเดิมเลยนะเราเคยชนะเขา3-1เมื่อปีที่แล้วคราวนี้เขาชนะเรา3-1นะครับนี่คือความไม่แพ้ของเรานะครับก็ไทยลงแข่งขันอันดับ5ถึงอันดับที่8วันนี้เจอกับอินเดียเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมานะครับไทยก็เอาชนะอินเดียไปอดีตแชมป์ปี2003นะครับ3-1เซตด้วยคะแนน25-15 25-13 17-25และ25-15นะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอล U18 นะครับอายุ18ปีประเภทชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่เมืองไทโฉสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจนที่ผ่านมาพอชนะปั๊บเราก็จะไปชิงอันดับที่5กับปากีสถานนะครับซึ่งเขาเคยชนะไทยมา3เซตรวดในรอบแรกและสุดท้ายเลยนะครับเราจะชิงอันดับที่5และอันดับที่6กันนะครับมีขึ้นวันพรุ่งนี้13 นาฬิกานะครับแล้วก็ ผลงานของเราก็ดีที่สุดของไทยในการแข่งรายการนี้3ครั้งคืออันดับที่5 3ครั้งในปี1997ที่ฟิลิปปินส์ที่อินเดียนะฮะ1997ที่ฟิลิปปินส์นะครับปี2003ที่อินเดียและปี2018ที่อิหร่านนะครับส่วนรอบรองนะฮะ4ทีมที่ผ่านเข้าไปสู่รอบชิงผ่านไปสู่รอบชิงแชมป์โลกนะครับมี4ทีมแล้วก็วันนี้รอบรองนะครับเป็นอิหร่านที่เจอกับจีนและญี่ปุ่นเจอกับไต้หวันนะครับก็คู่แรกนะครับอิหร่านชนะจีนไป3-2เซตนะครับล้างตานะครับที่แพ้จีนในรอบชิงชนะเลิศปีที่แล้ว2-3เซตที่บาเรนนะฮะคราวนี้อิหร่านชนะโดยเฉพาะเซตสุดท้ายเนี่ยชนะ15-11นะครับอิหร่านเข้าไปรอชิงชนะเลิศกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับไต้หวันซึ่งตอนนี้กำลังตบกันมันเลยนะฮะญี่ปุ่นกับไต้หวันนะครับก็นี่ก็คือเรื่องของวอลเลย์บอลอายุ18ปีนะครับของเราพรุ่งนี้นะยังไงก็เชียร์นะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านก็สู่รอบรองนะครับนะเราก็มีอันดับที่5ในการชิงกับปากีสถานนะครับไปติดตามศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็คือโค้กคัพอายุ17ปีนะครับโค้กคัพอายุ17ปีไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งเป็นรอบภูมิภาคโซนภาคเหนือซึ่งถือว่าเป็นภาคที่5ของประเทศไทยเดือนหน้าแข่งขันอย่างต่อเนื่องในวันที่4นะครับซึ่งใกล้จะได้ตัวแทนของภาคเข้าไปทุกขณะแล้วนะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้ภายใต้การร่วมมือกันระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยซึ่งประกอบด้วยโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทหาทิพย์จำกัดมหาชนนะครับการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพอายุ17ปีโซนภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่แข่งขันกันในวันนี้นะครับก็โอ้โหยิงกัน14ประตูจาก4คู่ครับก็ผลการแข่งขันวันนี้ก็มีที่สนามซ้อมสมโภช700ปีนะฮะสนามฝึกซ้อมสมโภช700ปีเชียงใหม่เนี่ยแม่โจ้ยูไนเต็ดเสมอกับโรงเรียนมาลาวิทยาคมนะครับแล้วก็0-0นะฮะแม่โจ้จุดโทษชนะนะครับชนะจุดโทษ4-2นะครับคู่ที่2โรงเรียนทวีสวีเอชซีของภายในโรงเรียนทวีเอชซีวิทยานะครับแพ้ลำพูนวอริเออร์0-1ครับลำพูนวอริเออร์ชนะ1-0เข้ารอบนะครับลมศักดิ์ FC ชนะชาติตรการซิตี้6-1แล้วก็เชียงใหม่ FC ชนะสุโขทัย FC 3-2นะครับพรุ่งนี้นะรอบรองชนะเลิศในวันที่18กรกฎาคมนะครับพรุ่งนี้จะได้เห็นเลยนะว่า2ทีมสุดท้ายในโซนภาคเหนือนะที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจะเป็นทีมไหนครับคู่แรกนะครับ 13:00 นแม่โจ้ยูไนเต็ดครับเจอกับลมศักดิ์ FC นะครับลมศักดิ์ FC โคต้ายิงประตูยังมีเหลืออีกไหมนะฮะเมื่อวานวันนี้นะชนะ6-1ส่วนเมโจ้เนี่ยแหมฮึดกว่าจะยิงจุดโทษชนะได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับคู่แรกนะลมศักดิ์กับเมโจ้คู่ที่2ลำพูนวอริเออร์นะครับเจอกับเชียงใหม่ FC ในเวลา 15:00 นผู้ชนะจะผ่านเข้าไปเป็นตัวแทนนะครับภาคเหนือ2ทีมนะครับมาสู่รอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่คือการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนะครับรายการที่แสดงฝีเท้านักกีฬาระดับภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็นกลไกสำคัญนะครับในการที่นำนักกีฬานะฮะในระดับภูมิภาคนี่แหละครับก้าวสู่ระดับในวงการเยาวชนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เข้าสู่ในฟุตบอลทีมชาติไทยอายุ17ปีในอนาคตด้วยนะครับนะครับแล้วมีการคัดเลือกกันจากทั่วภูมิภาคของประเทศนะครับก็เงินรางวัลกว่า1,500,000บาทนะครับรอบภูมิภาคเสร็จแล้วนะฮะอย่างที่บอกฮะ1ถึง2ทีม1และ2ทีมในแต่ละโซนรวม6โซนจะเป็นเข้ามาเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย12ทีมสุดท้ายแล้วก็หา4ทีมสุดท้ายเข้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะที่สนามสุพัชราสาย22-23สิงหาคมต่อไปนะครับมาที่ฟุตบอลโลกนะครับชิงที่3เริ่มต้นก่อนนะพรุ่งนี้แล้วก็มีชิงแชมป์เลิศวันอาทิตย์นะครับนะฟีฟ่าก็เตรียมการเต็มที่แหละนะให้ทางด้านของรอบชิงเนี่ยมีความสำคัญนะครับเราข้ามรอบชิงที่3ก่อนมาดูคุยรอบชิงกันนะครับฟีฟ่าเนี่ยนะสั่งทำแหวนวงพิเศษนะครับที่มอบให้กับทีมแชมป์โลกนะฮะตามสไตล์อเมริกันเกมนะครับองค์การลูกหนังโลกฟีฟ่านะครับบอกว่าแชมป์ฟุตบอลโลก2026นะครับนอกจากจะได้ครองถ้วยแชมป์ครองโทฟี่แชมป์โลกแล้วนะครับยังได้รับอีกหนึ่งไอเทมพิเศษนะครับนั่นคือแหวนแชมป์โลกโดยจะมีการมอบให้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับ โดยการมอบแหวนแชมป์โลกให้กับทีมชาติที่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยเป็นไอเดียของฟีฟ่านะครับซึ่งเอาประเพณีการมอบแหวนแชมป์ในวงการอเมริกันเกมนะครับอเมริกันฟุตบอลเนี่ยนะครับทั้งบาสเกตบอลนะอเมริกันฟุตบอลมาใช้กับฟุตบอลโลกคราวนี้ใครได้แชมป์ก็จะมอบแหวนแชมป์ให้ประมาณนั้นนะแหวนนะครับซึ่งตรงกับทางด้านของที่เขาเป็นเจ้าภาพนะฟุตบอลโลกคราวนี้เนี่ยฟีฟ่าก็บอกว่าได้เตรียมสั่งทำแหวนแชมป์โลกเอาไว้ทั้งหมด 2,026 วงนะครับโดยแบ่งเป็นการมอบแหวนจำลองให้กับทีมนักเตะที่คว้าแชมป์โลกปีนี้30วงนะครับแล้วก็ให้กับทีมงานนะมาวัดขนาดรอบนิ้วของนักเตะแต่ละคนเก็บเป็นข้อมูลไว้ด้วยนะหลังจากจบการแข่งขันนะครับก่อนนำไปผลิตเป็นแหวนจริงและส่งมอบให้กับนักเตะในภายหลังนะครับโดยแหวนแชมป์โลกที่เหลืออีก 1,996 วงนะครับก็จะเอาไปจำหน่ายให้กับแฟนๆทั่วโลกได้เก็บเป็นที่ระลึกซึ่งยังไม่มีการระบุราคาออกมานะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่หลายคนเชื่อว่าน่าจะมีราคาสูงระดับหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับซึ่งสำหรับนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปีนี้เป็นการเจอกันระหว่างสเปนกับอาร์เจนตินานะครับแชมป์เก่านะอาร์เจนตินาแข่งขันกัน20กรกฎาคมดูครับติดตามกันว่าทีมไหนทีมแรกที่จะได้แหวนแชมป์โลกไปครอบครองนอกจากถ้วยโทรฟี่นะครับแหวนยังไม่พอนี่แหวนให้กับนักกีฬานะทำกันทุกคนแหละนะแต่ว่าที่สุดแล้วก็มอบไปกับทีมแชมป์เท่านั้นนะครับ30วงเรื่องของหญ้าในสนามครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่านะครับก็จะนำหญ้าจริงจากพื้นสนามแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026นะครับมาตัดแบ่งขายเป็นของสะสมพิเศษราคาเริ่มต้นที่450ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 15,000 บาทจนถึงราคาท็อปสุดอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 100,000 บาทนะครับซึ่งส่วนหญ้าชิ้นส่วนของหญ้าที่ถูกทำมาขายครั้งนี้นะครับจากสนามนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะครับหรือว่าเมทไลฟ์สเตเดียมนะซึ่งถูกใช้เป็นสนามแข่งขันชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026โดยชิ้นส่วนหญ้าจะถูกบรรจุในเรซินเพื่อรักษาสภาพหญ้าและจะส่งทีหลังจากจบเกมแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะครับเปิดให้จัดส่งได้เฉพาะผู้ซื้อที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรและประเทศในยุโรปเท่านั้นอ้าวเอเชียเสียดายรอรีเซลฮะรอรีเซลเผื่อใครเที่ยวลึกและขายต่อนะครับซึ่งหญ้าเนี่ยในตัวกล่องเนี่ยสลักโลโก้ฟุตบอลโลก2026ด้วยนะฮะกล่องที่ใส่สถานที่แข่งขันวันที่ผลการแข่งขันพร้อมด้วยแนบ USB วิดีโอรับรองความถูกต้องโดยของสะสมเหล่านี้ผลิตโดยคีฟซับนะครับจากสหราชอาณาจักรครับฟีฟ่านำเสนอสินค้าออกเป็น4ระดับนะครับ450 900 1,200 แล้วก็ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับมีเพียงแค่ 2,026 ชิ้นก็คำนวณดูนะถ้าเกิดขายได้หมดก็คาดว่าจะทำรายได้ให้กับฟีฟ่า 11.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ขนาดก็ดูแล้วก็ประมาณ 2.5 คูณ 2.5 นิ้วนะครับนะครับแล้วก็บางรุ่นที่ใหญ่กว่าอย่างรุ่นถูกนี่คือประมาณ 2.5 คูณ 2.5 นะครับส่วนรุ่นที่ใหญ่กว่าราคา 3,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าก็คือ3คูณ3คูณ3นิ้วนะครับแล้วก็ได้ตั๋วที่ระลึกโลหะสลักสีทองลูกฟุตบอลจำลองขนาดเล็กของรอบชิงชนะเลิศนะแล้วก็ถ้วยฟุตบอลโลกแก้วเจียไหนด้วยนะครับแม่น่าเก็บไว้นะน่าเก็บไว้นะผมว่าหลายๆคนที่ได้นะน่าสนใจเอาว่าผมเคยไปโอลด์แทฟฟอร์ดที่อังกฤษนะครับสนามโอลด์แทฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยไปกับทัพ AP Honda ตอนนั้นนะครับนะไปชมแล้วไปในจังหวะที่เขากำลังตัดหญ้าพอดีนะตัดหญ้าปรับปรุงสนามหญ้าพอดีนะครับแล้วปรากฏว่าหญ้าที่เขาตัดเนี่ยเขาจะมาใส่ถังขยะพอดีนะครับเจ้าที่สนามบอกว่าเก็บได้ก็เลยเก็บใส่ถุงมาคือจับหญ้าที่เขาตัดเป็นหญ้าที่แปลกๆไม่เหมือนหญ้าบ้านเราครับนิ่มมากนะก็เอามาใส่ถุงไว้หลายใบเหมือนกันนะครับนะฮะก็ปรากฏว่าเก็บไว้สักครู่นึงนะครับแล้วก็ให้กับแฟนคลับแมนยูซะส่วนใหญ่นะก็ไม่ได้เก็บไว้นะเอามาถึงประเทศไทยนั่นแหละนะเอามาถุงหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งๆให้กับแฟนคลับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นที่เมืองไทยส่วนผมไม่ได้เก็บไว้หรอกครับแค่พามาแต่ว่าหญ้านุ่มดีนะครับน่าเก็บที่ระลึกนะสำหรับใครที่สนใจนะครับหนึ่งในคนไทยที่ไปดูเรื่องของฟุตบอลโลกคราวนี้นะคุณหญิงปัทมาลีสัตกุลนะครับก็ในฐานะIOC member นะครับ แล้วก็ในฐานะพันธมิตรพิเศษนะฮะกับทางด้านของประธานฟีฟ่าด้วยนะฮะก็หนึ่งในคนไทยที่ตอนนี้คุณหญิงปฐมาลีสัตกูลเนี่ยไปติดตามเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกความพร้อมนะกีฬาโอลิมปิกนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ที่ลอสแองเจลิสนั่นแหละครับแล้วก็มีโอกาสนะครับได้พบปะเจอกับทางด้านของประธานฟีฟ่าก็ในส่วนของประธานฟีฟ่านะรวมถึงประธานคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับหลายท่านนะครับซึ่งไปติดตามความเคลื่อนไหวในการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเกมที่ LA หรือว่าลอสแองเจลิสนะครับในปี2028ที่สหรัฐอเมริกานะครับนอกจากคุณหญิงปฐมาลีสัตกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC member นะครับก็มีทางด้านของจีนไซคัสนะครับประธานคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการโอลิมปิกและพาราลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกานะครับและ IOC member รวมถึงทางด้านของเคซี่วาเชอร์แมนประธานจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมลอสแองเจลิสนะครับตัว LA 2028ให้การต้อนรับนะครับคุณหญิงเนี่ยได้รับเชิญนะฮะอย่างที่บอกนะได้รับเชิญจากประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติว่าฟีฟ่าครับมิสเตอร์จานี่อินฟาติโนนะครับซึ่งเป็นประธานฟีฟ่าและเป็นเพื่อนสนิทนะเป็น IOC member ด้วยกันนะครับได้เข้าร่วมชมในศึกฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศแห่งบริษัทนี้ด้วยนะครับสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับที่เมดไลฟ์สเตเดียมรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะที่คนไทยอีกหนึ่งคนที่อยู่ในบรรยากาศของรอบชิงชนะเลิศนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าก็จะมีคนไทยหลายๆคนนะที่มีโอกาสเข้าไปรอชมรอบชิงในคราวนี้นะส่วนบ้านเรานะอย่างที่บอกนะครับทางด้านของทรูทางจัสทางโมโนนะขออภัยนะครับทางด้านของจัสนะครับทางด้านของโมโนนะที่ได้สิทธิ์นะครับเขาจัดกิจกรรมที่สวนรถไฟนะครับนะไปติดตามลงทะเบียนกันนะครับไปเชียร์ไปชมฟุตบอลโลกในบรรยากาศสวนรถไฟนะครับนะก็อีกบรรยากาศหนึ่งที่น่าสนใจนะคอบอลคอเดียวกันนะไปเชียร์กีฬาด้วยกันด้วยนะสวนรถไฟไปติดตามรายละเอียดหน้าเพจของทางจัสหรือว่าทางโมโนนะครับค่อยลงทะเบียนกันนะจากนั้นไปดูเรื่องของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับนะประกาศข่าวดีนะฮะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศข่าวดีว่าใครนะที่อยากจะเป็นอาสาสมัครจิตอาสาในเกมนะในเกมการแข่งขันฟุตบอลระดับอาเซียนนะแล้วก็สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียน2026ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครนะครับช้างศึกอาสาศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของทีมเบื้องหลังการแข่งขันฟุตบอลระดับอาเซียนและร่วมสนับสนุนทีมชาติไทยในการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ณสนามราชมังกีฬาสถานนะครับเปิดรับสมัครอาสาสมัคร4ฝ่ายนะครับนะคุณฟังให้ดีนะนะครับ4ฝ่ายก็คือฝ่ายจัดการแข่งขันและฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ครับ ROC Support and Setup นะครับนะฝ่ายแรกฝ่ายที่2ครับฝ่ายอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนหรือว่ามีเดียนะครับฝ่ายที่3คือฝ่ายกิจกรรมผู้สนับสนุนนะครับหรือว่าสปอนเซอร์ Activation นะครับแล้วก็ฝ่ายต้อนรับแขกและบุคคลสำคัญโปรโตคอลนะครับซึ่งคุณสมบัตินะฟังให้ดีนะทั้ง3ฝ่ายนะฝ่ายจัดการแข่งขันและฝ่ายจัดเตรียมสถานที่ฝ่ายอำนวยความสะดวกสื่อมวลชนฝ่ายกิจกรรมผู้สนับสนุนและฝ่ายต้อนรับแขกและบุคคลสำคัญนะครับคุณสมบัติอายุ20ปีขึ้นไปนะครับ2ไม่จำกัดเพศนะครับ3มีทักษะในการสื่อสารและ4สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวันและเวลาที่กำหนดนะครับซึ่งช่วงเวลาปฏิบัติหน้าที่ไทยพบกับมาเลเซียวันที่1สิงหาคมที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน20นาฬิกานะครับปฏิบัติหน้าที่คือ30กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนะครับแล้วก็ไทยเจอเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเนี่ยนะครับปฏิบัติหน้าที่6ถึง8สิงหาคม2569นะครับเงื่อนไขนะติดเงื่อนไขกฎกติกาต่างๆนะฮะไปสมัครนะครับจนถึงวันที่23กรกฎาคมไปในเพจของ FA Thailand หรือว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับไปติดตามดูได้รายละเอียดเขาบอกว่าที่นั่นนะครับไปเพจ FA Thailand หรือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโอ้โหนี่น่าสนใจนะน่าสนใจจริงๆนะครับนะฮะไปติดตามกันน้องๆนะคือไปได้เรื่องของภาษาภาษานะครับเรื่องของการประสานงานสื่อมวลชนการดูแลต่างๆนะครับแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศของฟุตบอลด้วยนะครับ คุณฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะคุณรังสิตลักษิตานนท์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยมอบเงินจำนวน1,500,000 บาทให้แก่นายปิติพนมพักดีประธานกรรมการมูลนิธิปิติพนมพักดีนะครับโดยเงินดังกล่าวเป็นรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเนื่องในโอกาสครบรอบ12ปีของมูลนิธิซึ่งจัดขึ้นณสนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสาธารณสุขทั้งการมอบทุนการศึกษาการจัดหาอุปกรณ์การเรียนสื่อการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงการจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยนะครับซึ่งในปี2569เนี่ยมูลนิธิปิติพนมพักดีตั้งเป้ามอบทุนการศึกษาพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้และสาธารณูปโภคพื้นฐานให้แก่โรงเรียนห่างไกล6แห่งนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรนครพนมกระบี่จันทบุรีลพบุรีและแม่ฮ่องสอนพร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งทางสิงห์เช่นเดียวกันนะครับสิงห์ชวนแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยร่วมลุ้นเป็น1นะฮะไปเชียร์TGA ขออภัยครับ TGR Haas F1 Team นะครับสัมผัสประสบการณ์แบบติดขอบสนามในการแข่งขันฟอร์มูล่า1สิงคโปร์แกรนด์พริกระหว่างวันที่9 ถึง 12 ตุลาคม 2569นะครับแฟนๆชาวไทยนะฮะมีโอกาสไปเชียร์นะครับในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ครับ TGR Haas F1ทีมนะฮะซึ่งเป็นการแข่งขันฟอร์มูล่า1สิงคโปร์แกรนด์พริกนะครับ9 ถึง 12 ตุลาคม 2569แล้วก็มีแพ็คเกจมากมายนะครับให้กับผู้ที่โชคดีนะครับ1รางวัล2ที่นั่งนะมูลค่ากว่า 100,000 บาทนะครับกติกาต่างๆนะครับก็ไปติดตามในแคมเปญของสิงห์ไลท์แอนด์ TGR Haas F1 ทีมนะครับมีกิจกรรมต่างๆมีพ่งมีภาพมีอะไรต่างๆนี่แหละครับไปดูในกิจกติกานะฮะแล้วก็ส่งภาพร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วก็ได้ลุ้นเลยนะครับว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันฟอร์มูล่า1ที่สิงคโปร์นะจะเป็นของท่านแล้วก็เรื่องของทัวร์ด้วยนะฮะ4วัน3คืนและที่สำคัญนะครับไปดูเรื่องของฟอร์มูล่า1รถยนต์ที่เร็วที่สุดนะครับแล้วก็มีนักบิดไม่ใช่นักบิดสินักขับหลังพวงมาลัยอย่างอัลบอนด้วยนะฮะซึ่งเป็นนักครับนะทีมวิลเลียมนะเชียร์ชาติไทยคนหนึ่งนะซึ่งลงแข่งขันด้วยนะครับแล้วก็ไปดูว่าที่ว่าอันดับ1ชาร์ลส์เดอคลาร์นะเวอร์สเตปเพนหรือว่านอริสหรือว่าทางด้านของลุยส์แฮมิลตันใครจะได้แชมป์สนามนี้นะครับนี่คือ F1 นะไปลุ้นกันนะทางสิงห์ไปดูในเพจนะฮะกติกาต่างๆในเพจของสิงห์นะครับก็จะได้ลุ้นกันนะครับขอทุกท่านโชคดีนะในเพจของสิงห์ไลฟ์นะครับไปดูกันนะครับส่งท้ายด้วยความเร็วอีกเช่นเดียวกันนะครับนะสัปดาห์หน้านะคุณผู้ฟังครับสัปดาห์หน้าสำหรับความเร็วบ้านเราอีกรายการหนึ่งนะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับกับการแข่งขันมอเตอร์ไซค์นะครับทางเรียบนะที่ใหญ่อีกรายการหนึ่งของประเทศไทยอย่างซุปเปอร์ไบค์นะครับรายการสนามที่2นะครับของรายการทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ได้ลุ้นกันนะที่สนามช้างนะครับสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก็คือรายการ Nexter BRIC Superbike Championship 2026สนามที่2นะครับแข่งขันสนามแรกและสนามที่2อย่าลืมนะครับ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนะครับมีกิจกรรมมากมายสำหรับคนที่สนใจเข้าร่วมชมการแข่งรายการนี้นะครับไม่ใช่แค่นักบิดชาวไทยคนเดียวนะบางรุ่นอย่างรุ่น 600cc เนี่ยนักบิดโมโต2จากสเปนมาบิดแข่งกันนักบิดไทยด้วยนะครับมีหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ 250cc ถึง 1000cc นะกิจกรรมมีมากมายเดี๋ยวใกล้ๆจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับเวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับพักผ่อนเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วเราจะไปเชียร์ฟุตบอลโลกกันนะใครจะได้แชมป์ไปเชียร์กันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิศสารแพ้ยูชิทานากะ1ต่อ2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโยธินบูรณะเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โอกาสนี้องคมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและร่วมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในด้านการรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงได้และได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชหลังเสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมและพื้นที่อุทยานสำหรับดำเนินการสำหรับในปี2569ได้กำหนดพื้นที่โปรยเมล็ดพันธุ์7แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำภูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งกรมป่าไม้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช15ชนิดได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะลาประพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกรวมทั้งสิ้น 3,090 กิโลกรัมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมยังศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลชโยรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดโครงการบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม
3: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เปิดโครงการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ภายใต้โครงการพระราชดำริราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางพัทลุงโดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทันตกรรมพื้นฐานที่มีคุณภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานและหลักมนุษยธรรมปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีเรือนจำ2แห่งได้แก่เรือนจำกลางพัทลุงและทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงมีผู้ต้องราชทัณฑ์รวมกว่า 3,100 คนโดยผลการคัดกรองพบว่าผู้ต้องราชทัณฑ์มากกว่า 80% มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการดำเนินงานในปี2569จัดกิจกรรมระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ณทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงและเรือนจำกลางพัทลุงโดยตั้งเป้าหมายให้บริการผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน300คนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดปัญหาสุขภาพช่องปากและเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบและหารือกับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำหวงผู่
4: เวลา 18:35 ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังโรงแรม Radisson Collection Hotel เพื่อพบหารือกับนายกงเจิ้งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครเซี่ยงไฮ้โดยมีคณะผู้แทนระดับสูงของทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนไทยในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสะท้อนมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายภายหลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยงนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหวงผู่ River Cruise และร่วมกิจกรรมล่องเรือในแม่น้ำหวงผู่เพื่อชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของนครเซี่ยงไฮ้ตามคำเชิญของสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พักชวิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ฝั่งที่9เพื่อพิจารณาเสนอเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตโดยกล่าวว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังจากผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งโดยหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสท.เพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือกจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปส่วนกระแสข่าวเรื่องการวิ่งเต้นขอให้กสท.ช่วยเหลือนั้นยืนยันว่าไม่ทันแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมอย่างเด็ดขาด
6: ใน 207 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกประกาศการขึ้นบัญชีข้าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็ได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
5: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ทำเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองและหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองก็สามารถทำได้ตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มเติมเน้นย้ำราคา40บาทเป็นเพียงแนวคิดเริ่มต้น
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ยกเลิกแนวคิดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยแต่อยู่ระหว่างหารือกับหลายภาคส่วนทั้งประชาชนสมาคมภัตตาคารไทยผู้ประกอบการร้านอาหารตลาดสดกว่า50แห่งและร้านธงฟ้ากว่า 5,000 ร้านเพื่อออกแบบโครงการที่ช่วยลดต้นทุนร้านอาหารโดยไม่กระทบกลไกตลาดพร้อมย้ำว่าตัวเลข40บาทที่มีการเผยแพร่เป็นเพียงตัวเลขสมมุติในการหารือยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้นทุนร้านอาหารในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังอยู่ระหว่างศึกษาการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหารในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งพร้อมรับข้อเสนอให้ดำเนินโครงการในลักษณะเฉพาะกลุ่มเช่นโรงเรียนหรือพื้นที่ที่มีต้นทุนวัตถุดิบต่ำแทนการดำเนินการทั่วประเทศซึ่งจะนำมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทั้งนี้ยืนยันว่าหากมีมาตรการสนับสนุนจะต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาดและเป็นการช่วยเหลือตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตร้านอาหารไปจนถึงผู้บริโภค
8: จากนี้ก็จะเชิญทางสมาคมภัตตาคารไทยจะมาหารือกันตัวเลข40บาทหรือไม่เนี่ยทุกอย่างมันคือตัวตุ๊กตาที่เราลองตั้งขึ้นมาว่าถ้าประมาณนี้เสียงตอบรับเป็นอย่างไรนะครับการอุดหนุนปริมาณจำนวนที่จะอุดหนุนต่อรายต่อเดือนเท่าไหร่ซึ่งตัวนี้คงจะเราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
7: นายวิทยากรกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอาหารจานเดียวอย่างใกล้ชิดแม้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ประเมินว่าราคาอาหารจานเดียวในเดือนกรกฎาคมอาจปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การปรับขึ้นถาวรเนื่องจากราคายังขึ้นอยู่กับต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมปริมประสภาภาครายงาน
9: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
11: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐหลายแห่งในคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพานอีก2แห่งในจังหวัดโฮโมสโกนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายทางด้านกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตพยายามสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันทางการบาเรนเปิดสัญญาณไซเรนเตือนภัยทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าไปหลบในสถานที่ปลอดภัยจากการโจมตีของอิหร่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือในวันนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้ที่ส่งกองทัพเรือเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมรบทางทะเลนานาชาติที่นำโดยสหรัฐภายใต้ชื่อรหัส RIMPAC ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐฮาวายของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีใต้เป็นหุ่นเชิดของสหรัฐเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการซ้อมรบริมแพคไม่ใช่เพียงการซ้อมรบเพื่อรับมือภัยคุกคามตามปกติแต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐและชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ที่มุ่งเป้าไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังเร่งปรับปรุงและพัฒนาแสนยานุภาพของกองทัพเรือเกาหลีเหนือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโรงเรียนพลิกคว่ำระหว่างเดินทางกลับจากทัศนศึกษาที่น้ำตกซิปปิในเขตคับโซวาทางตะวันออกของประเทศยูกันดาทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต20รายและผู้ใหญ่อีก1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถก่อนพุ่งชนก้อนหินขนาดใหญ่ริมถนนจนพลิกคว่ำอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุดังกล่าวทั้งนี้ยูกันดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งจากสภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษาโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกิดเหตุรถโดยสาร2คันชนกันบนทางหลวงสายหลักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย46รายขณะที่รายงานประจำปี2567ระบุว่ายูกันดาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่า 4,400 ครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมกว่า 5,100 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกพลาดท่าแพ้ยูชิธานากะนักตบเจ้าถิ่นมือ19ของโลก1ต่อ2เกม22-20 16-21 และ18-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโดยยูชิธานากะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโกกิวาตานาเบะมือ17ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะอันเดรสแอนทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม 21-13 และ 21-17 นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมเปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียหรือ OCMในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมโดยในที่ประชุมได้พิจารณาการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34จากเดิมที่กำหนดไว้38ชนิดกีฬาซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่การ์บัดดี้ลีลาดเทคบอลปาเดลและฮอก

0: ดยครอบคลุม4ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาภวิทยาลัยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการพัฒนากีฬาของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและผลักดันทีมกีฬาของโรงเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
1: ความฝันของบริษัทบอลิกเป็นความฝันที่ตรงกันก็เลยมารวมกันเพื่อพัฒนาทีมของสุกุลาภให้เป็นไอคอนนะครับใน3มิติคือ1คือ culture icon นะครับวัฒนธรรมสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมถ้านึกถึงสวนกุหลาบก็จะนึกถึงวัฒนธรรมกีฬาวัฒนธรรมของสุภาพบุรุษสวนกุหลาบที่แผ่ขยายไปทั่วโลกอันที่2ก็คือตัวของ love icon นะครับเป็นทีมกีฬาที่มีผู้คนรักทั่วโลกครับทั้งประเทศไทยและทั่วโลกและสุดท้ายก็คือเป็นทีมกีฬาที่มีมาตรฐานระดับโลกก็คือ Global Icon
0: ด้านนายวิสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนกล่าวว่าวอริกพร้อมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้กับครูนักเรียนนักกีฬาและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงบริหารสิทธิประโยชน์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์
2: ที่บริษัทให้ความสำคัญคือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาบริษัทได้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่2ศูนย์คือที่สเตเดียม1และศูนย์ชุมชนแห่งชาติศิริกิติ์ตรงนี้เรามีส่วนในการสนับสนุนนักกีฬาโรงเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ในด้านการฟื้นฟูด้านการรักษาหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บในส่วนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องการสร้างแบรนด์ร่วมกันสร้าง PR value ด้วยกันนะครับ
0: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAG ผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนการจัดงาน FIFA World Cup 2026 One Night One Champion เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกับทีมชาติสเปนโดยบูรณาการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการพื้นที่การจราจรการเข้าออกงานและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับงานจะจัดขึ้นในคืนวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ณลานกิจกรรมสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟเปิดให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 นทางประตู3ก่อนการแข่งขันเริ่มเวลา 2:00 นของวันจันทร์ที่20กรกฎาคมโดยเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
6: ่คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
7: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมา

0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะสมแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น. ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกาค่ะและเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยในช่วงเวลานี้ก็จะเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่สังคมไทยค่ะเรื่องราวที่นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมเรื่องชิ้นส่วนของความขัดแย้งซึ่งก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นที่ประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ค่ะเรื่องราวนะคะได้เล่าผ่านมุมมองของพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งค่ะที่มีลูกชายวัย4ขวบและเขาก็ได้ทำหน้าที่รับส่งลูกชายของตนเองและลูกสาวของเพื่อนบ้านวัยเดียวกันกับลูกชายไปโรงเรียนพร้อมกันค่ะเพราะคุณแม่ของเด็กหญิงนั้นไม่สามารถไปรับส่งลูกสาวกลับจากโรงเรียนได้ตรงเวลาแม่ของเด็กหญิงเป็นกาดในการชุมนุมค่ะจึงมักจะฝากตัวละครเอกของเราเป็นทุระในเรื่องของการรับส่งดูแลลูกสาวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะเชิญคุณผู้ฟังมาติดตามรับฟังด้วยกันค่ะเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังพร้อมกันค่ะ
1: เมื่ออยู่ในห้องคนเดียวผมเปิดทีวีดูสถานการณ์การบ้านการเมืองจากความขัดแย้งสะสมจนสร้างความแตกร้าวไปทั่วทุกหัวระแหงหลังจากจบศึกที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคมปี35นึกว่าความสูญเสียครั้งนั้นจะทำให้เราตระหนักถึงผลเสียของความขัดแย้งการสูญเสียเลือดเนื้อของผู้คนในประเทศชาติแต่ก็เปล่าเลยเรากลับเหมือนว่าเพิ่มความขัดแย้งหนักเข้าไปอีกแบ่งพรรคเลือกข้างแบ่งสีแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนแล้วก็เริ่มก่อศึกใหม่ทางการเมืองเป็นระลอกละลอกด้วยสัญลักษณ์ประท้วงใหม่ชื่อกลุ่มใหม่แม้ว่าแกนนำจะหน้าตาเดิมๆจากขั้วคู่ขัดแย้งทางการเมืองเดิมๆห้องแถวที่ผมเช่าอยู่มีเพื่อนร่วมอาคารที่ถือฝ่ายคนละขั้วพรรคการเมืองสวมเสื้อคนละสีที่นับวันต่างฝ่ายเหมือนจงใจแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองของตัวเองให้อีกฝ่ายเห็นชัดพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างสวมเสื้อยืดที่สกรีนรูปแกนนำและมีข้อความว่าความจริงวันนี้ดั่งจงใจให้พี่ช่างซ่อมรองเท้าห้องริมสุดซึ่งสวมเสื้อเหลืองมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเห็นพี่ทั้งสองอยู่เช่าห้องแถวแห่งนี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์ทางการเมืองขัดแย้งอย่างหนักหน่วงและตอนนี้เหมือนทั้งสองคนลอยคอยอยู่กลางทะเลความยากจนโดยมีขุนเขาความขัดแย้งทางการเมืองขั้นกลางไม่ให้ไปมาหาสู่พึ่งพิงกันได้อย่างเช่นเคยพี่ช่างซ่อมรองเท้าเป็นคนใต้พี่วินเป็นคนอีสานก่อนมีเหตุการณ์ขัดแย้งทางการเมืองผมเห็นพี่ทั้งสองใช้ภาษาประจำภาคของตัวเองนั่งคุยกันถึงเรื่องนกกรงหัวจุกที่ต่างมีห้อยไว้หน้าห้องคนละกรงสองกรงตามประสารัดดวงเดียวกันผมจำคำพูดนี้มาจากช่างที่ซ่อมรองเท้าแต่ว่าพอมีเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งสองคนเลิกมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างสิ้นเชิงน้องคิดดูเราคนจนพวกนี้มีเงินเดือนไม่เคยเห็นหัวคนจนนโยบายไม่เคยลงมาถึงระดับล่างอุ้มชูแต่พวกคนรวยกี่สมัยมาแล้วพี่รู้ดีพวกผู้แทนเหมือนเสือนอนกินสมัครกี่รอบก็ในหน้าเดิมๆเพราะว่าชาวบ้านฝังหัวเรื่องพรรคว่าพรรคนี้เป็นของคนใต้พรรคนั้นเป็นของคนเหนือคนอีสานที่อื่นเขาพัฒนาไปถึงไหนกันแล้วถนนสี่เลนไฟฟ้าประปาทั่วถึงแต่จังหวัดพี่อย่าว่าแต่ประปาบางทีไฟฟ้ายังไม่ไปถึงเลยน้องพี่ตาสว่างตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วบ้านพี่นะน้องอยู่นครศรีธรรมราชครอบครัวมีอาชีพกรีดยางมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าอย่าว่าพี่ดูถูกคนภาคอื่นเลยนะพวกพี่ไม่เลือกจริงๆถ้าหากว่าพรรคไหนหัวหน้าพรรคไม่ใช่คนใต้เราสามัคคีเรื่องนี้กันมากจะรวยมาจากไหนถ้าหากไม่ใช่คนใต้พวกพี่ไม่เอาพี่ไม่เลือกน้องสังเกตดูนะคนกรุงเทพแล้วก็คนภาคกลางตอนล่าง ส่วนใหญ่จะเลือกพรรคเดียวกับคนใต้เพราะอะไรน่ะหรอก็เพราะเราเนี่ยไม่ได้หวังประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่นักการเมืองยื่นให้เอาง่ายๆคือปู่ย่าตาทวดเราไม่ยากจนอดอยากเศษเงินนักการเมืองเมื่อซื้ออะไรพวกเราไม่ได้หรอกพวกเราไม่โง่เหมือนพวกนั้นเนี่ยพี่พูดตรงๆน้องคงไม่ว่าอะไรนะพี่ช่างซ่อมรองเท้าพูดให้ฟังอย่างใสอารมณ์

รมเต็มที่ดังกับพยายามโน้มน้าวให้ผมซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลางตอนล่างเข้าข้างความคิดเห็นของตนเองเหลือประมาณตอนแรกผมกะจะขัดคอที่ว่าพรรคที่พี่ชอบแล้วก็คิดว่าเป็นพรรคคนใต้ตอนนี้หัวหน้าพรรคก็ไม่ใช่คนใต้สักหน่อยเขาเป็นหนุ่มหน้าหล่อจบจากออกฟอร์ดโน่นแต่ผมยิ้มแล้วก็หัวเราะโดยไม่ได้แสดงท่าทีเห็นด้วยหรือว่าต่อต้านอะไรและด้วยเหตุผลนี้เองพี่แกจึงชอบคุยกับผมเป็นพิเศษแต่พี่แกคงลืมเหตุการณ์ครั้งก่อนไปสิ้นแล้วเหตุการณ์ช่วงแรกเริ่มที่มีการปลุกระดมไล่รัฐบาลและพี่ช่างก็ไปร่วมชุมนุมด้วยตลอดเช้าวันนั้นผมออกไปธุระข้างนอกด้วยรถมอเตอร์ไซคันที่ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละขากลับรถเสียสตาร์ทยังไงก็ไม่ติดเดินเข็นมาทางถนนในซอยเพื่อที่จะพาไปร้านซ่อมที่อยู่ปากทางถนนใหญ่เห็นพี่ช่างขับมาพอดีตอนแรกก็ดีใจนึกว่าพี่แกจะจอดแล้วก็ช่วยขับใช้ขาถีบรถผมไปส่งร้านซ่อมหน้าปากซอยแต่แล้วที่ไหนได้พี่แกบิดคันเร่งผ่านเลยไปเฉยทั้งที่เห็นแล้วว่าผมกำลังต้องการความช่วยเหลือแต่วันนั้นผมจึงตั้งข้อสงสัยกับคนที่เอะอะก็ชอบพูดคำว่าพี่น้องประชาชนทุกครั้งหน้าจอทีวีตอนนั้นกำลังแพร่ภาพเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองจะโดยบังเอิญหรือไม่อะไรก็ตามกล้องจับภาพเห็นแม่ของกะทินั่งอยู่ในกลุ่มม็อบแถวหน้าและก็ซูมสีหน้าชัดจนแทบจะเห็นภาพแกนนำบนเวทีสะท้อนในตาผมหยิบรีโมทกดปิดทีวีเมื่อรู้สึกว่ามวลความขัดแย้งที่ถูกนำเสนอจากจอภาพฉายออกมาจนห้องแคบๆรู้สึกว่าอบอุ่นไปด้วยคำปราศัยซ้ำๆกันพี่น้องประชาชนประชาธิปไตยรากหญ้าไพร่สู้อย่ายอมแพ้ผมก็รู้สึกใจคอไม่ดีกลัวว่าจะมีการนองเลือดเกิดขึ้นอีกบ่าย 2:40 คือเวลาที่โรงเรียนอนุบาลเลิกขนาบน้ำเพื่อที่จะได้แต่งตัวออกไปรับเด็กๆผมเปิดทีวีอีกครั้งใช้หูฟังเสียงพิธีกรรายงานข่าวของกลุ่มผู้ชุมนุมไปด้วยทำให้รู้ว่าทหารภายใต้คำสั่งของรัฐบาลกำลังจะเคลื่อนพลเพื่อขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งอาจจะต้องใช้กำลังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฟ้าบ่ายจู่ๆแดดก็หุบอูบเหมือนหุบร่มพร้อมๆกับลมแรงพัดกระโชกมาเป็นระลอกช่วงใจเดียวเปลี่ยนจากที่เคยสว่างจ้าเป็นมืดครึ้มคล้ายฝนจะตกผมรู้สึกหนาวสะท้านใจแปลกๆและไม่อาจที่จะทนโอเออยู่ได้กลัวฝนตกก่อนไปรับเด็กๆก็เลยรีบอาบน้ำแต่งตัวปิดทีวีปิดห้องเดินลงไปตรงจุดจอดมอเตอร์ไซค์ใต้ตึกห้องแถวทันทีป้ายโฆษณาประดามีริมถนนในซอยปิ่มปริ่มจะปลิวตามลมกิ่งไม้หลายกิ่งถูกแรงลมปลิดสะบั้นลอยละลิ้วอย่างน่ากลัวและแล้วสายฝนชุดแรกขนาดปลายนิ้วก้อยก็โปรยลงมาเสียงดังเหมือนใครเอาเมล็ดข้าวโพดมาโปรยเล่นผมไม่อาจทนขับฝ่าต่อไปได้จำเป็นจะต้องพารถแวะจอดที่ร้านซ่อมรองเท้าของพี่คนใต้ซึ่งมีพื้นที่เช่าแบ่งกับร้านขายของชำอีกทอดและครั้งนี้ก็หาใช่ครั้งแรกที่ผมอาศัยร้านพี่แกหลบฝนยามฉุกเฉินคุ้นเคยกันดีทั้งพี่ช่างซ่อมรองเท้าแล้วก็เจ้าของร้านขายของชำมันน่าจะจัดการไม่ให้มาชุมนุมกันซะตั้งแต่แรกแล้วตอนพวกพี่ชุมนุมนะพวกพี่เนี่ยจัดเวทีกันแถวราชดำเนินสะพานมัขวานไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ย่านเศรษฐกิจนี่เห็นไหมเดือดร้อนกันทั่วหน้าเศรษฐกิจประเทศพังยับเยินต้องใช้กำลังทหารเข้าสลายถึงจะยอมพี่ช่างซ่อมรองเท้าเปิดการสนทนากับผมแทนการทักทายขณะที่วิทยุทรานซิสเตอร์ขนาดกระทัดรัดที่พี่แกวางไว้ใกล้ๆกับชั้นวางรองเท้าเก่ารายงานข่าวสถานการณ์ขอคืนพื้นที่อยู่ในขณะนั้นด้วยเสียงซ่าๆแข่งกับเสียงลมฝนข้างนอกถ้าพี่มีอำนาจนะจะหาระเบิดไปคว้างใส่ให้ตายโหงให้หมดไอ้พวกรกโลกเนรคุณแผ่นดินใครๆก็รู้ว่าพวกนี้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงมันคืออะไรเลวจนไม่รู้จะด่ามันว่ายังไงดีแล้วผมรู้สึกหนาวสะท้านขึ้นมาด้วยคำพูดของพี่ช่างซ่อมเพียงแค่ความเห็นทางการเมืองต่างกันถึงขนาดทำให้คนเกลียดกันได้ถึงขนาดนี้เชียวหร
ผมตัดสินใจซื้อเสื้อกันฝนชนิดราคาถูกจากร้านชำสวมฝ่าฝนออกจากร้านพี่แกด้วยความรู้สึกไม่ดีเอาซะเลยพอไปถึงโรงเรียนเด็กๆและผู้ปกครองหลายคนยังรอฝนหยุดตกอยู่ภายในอาคารเรียนเพราะว่าอยู่ในช่วงแรกเปิดเทอมไม่มีใครอยากฝ่าฝนให้เสี่ยงต่อการเป็นหวัดพอผมโผล่หน้าไปเท่านั้นเองทั้งกะทิและก็ลูกชายก็วิ่งแจ้นกันเข้ามาหาอย่างดีใจเราทั้ง3คนรอฝนหยุดเหมือนคนอื่นๆซึ่งกว่าจะขาดเม็ดก็กินเวลาร่วม2ชั่วโมงจากที่ขับรถอย่างระมัดระวังอยู่แล้วผมยิ่งเพิ่มความระมัดระวังขึ้นอีกเป็น2เท่าเมื่อถนนเจิ่งนองไปด้วยน้ำฝนที่ท่อระบายไม่สามารถระบายได้ทันจากภาวะท่อตันด้วยบรรดาขยะแต่เด็กๆดูจะชอบถนนที่มีน้ำท่วมเป็นพิเศษจึงส่งเสียงสื่อสารกันระหว่างคนนั่งหน้ากับคนซ้อนท้ายอย่างสดใสล่าเริงพอถึงห้องผมชะแงะไปดูประตูห้องของแม่กะทิก็เห็นยังปิดสนิทแสดงว่าเจ้าของห้องยังไม่กลับจากการไปร่วมชุมนุมซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเพราะว่าที่แล้วมาช่วงประท้วงติดพันเธอจะกลับมืดค่ำค่อนคืนจึงไขกุญแจเปิดประตูจัดการให้เด็กๆอาบน้ำสระผมเพราะว่าตอนขากลับมาจากโรงเรียนแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังมีสะเก็ดเล็กๆน้อยๆกลัวว่าเด็กๆจะป่วยตามความเชื่อที่รับมาอีกทอดถ้าหากโดนฝนให้รีบสระผมกะทิสวมเสื้อกางเกงลูกชายผมได้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรเรื่องเสื้อผ้าหลังจากเด็กๆอาบน้ำกันเสร็จแล้วผมก็ทำมื้อเย็นง่ายๆสำหรับสามท้องเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับนั่งกินกันโดยมีหนังการ์ตูนจากจอทีวีเป็นของหวานคืนนี้กะทินอนกับเราอีกใช่ไหมพ่อลูกชายร้องถามผมอย่างคาดหวังคำตอบที่ตัวเองอยากฟังผมได้แต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าพร้อมกับหันไปมองผู้ถูกพูดถึงและตอนนี้เองที่ผมสังเกตเห็นใบหน้าของกะทิแดงจนผิดปกติและพอเอาหลังมือไปอังหน้าผากดูจึงรู้ว่าไข้หวัดเล่นงานสาวน้อยของเราเข้าให้แล้วในตู้เย็นของผมมีแผ่นเจลสำหรับติดหน้าผากลดไข้ประสบการณ์ที่ลูกชายป่วยสอนให้ซื้อใส่ตู้เย็นเตรียมไว้เสมอก็เลยนำมาติดให้กะทิพร้อมให้กินยาพารา1เม็ดแล้วก็ให้นอนโดยเอาผ้านวมมาปูเป็นที่นอนเฉพาะกิจให้เธอส่วนบนเตียงให้ลูกชายนอนเพื่อกันไม่ให้ติดไข้หวัดทีวีสาธารณะช่องหลักฉายละครหลังข่าวแล้วก็รายการทีวีตามปกติมีตัดข่าวด่วนเป็นช่วงๆแล้วก็รายงานแบบคลุมเครือหลายๆคนรวมทั้งผมจึงเลือกติดตามข่าวบ้านเมืองทางสื่อโซเชียล Facebook Twitterก็เลยทราบความจริงว่าสถานการณ์วุ่นวายกลายเป็นจลาจลกลางกรุงแล้วเจ้าหน้าที่ใช้อาวุธจริงสลายกลุ่มผู้ชุมนุมมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องสิ่งที่หลายๆคนกลัวได้เกิดขึ้นแล้วมีการสูญเสียชีวิตเพื่อนร่วมชาติเพิ่มรอยร้าวกลางหน้าประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทยอีกรอยทับซ้ำรอยเก่าอย่างน่าสลดหดหู่ใจ

กดึกกะที่ไข้ขึ้นผมเอาผ้าคุณหนูมาชุบน้ำจากกะละมังเช็ดตัวแล้วก็เอาประหลอดวัดไข้ที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อวัดระดับไข้อยู่ที่ 38.5 ตั้งใจว่าถ้าไข้ขึ้นสูงถึง39จะพาไปโรงพยาบาลแต่พอเช็ดตัวไข้ก็ลดลงมาที่ 37.5 จึงให้กินยาลดไข้แล้วก็คอยเฝ้าระวังอยู่ข้างๆด้วยความสงสารจับใจแม่จ๋ากอดหนูหน่อยหนูหนาวพิษไข้ทำให้กะทิเพ้อหาแม่ผมไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรได้แต่สวมรอยเป็นแม่เอนร่างลงไปข้างเธอแล้วก็กอดพร้อมกับพูดปลอบข้างหูหนูน้อยแผ่วเบาว่านอนเถอะนะจ๊ะเดี๋ยวแม่หนูก็มาแล้วนอนนะคนดีโยกแยกเอ่ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอหมาหางงอกอดคอโยกแยกผมพยายามร้องเพลงกล่อมเด็กเท่าที่พอจะจำได้เป็นเพลงกล่อมเด็กเพลงเดียวที่อยู่ในหัวร้องเวียนไปเวียนมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแล้วก็เปี่ยมหวังว่าหนูน้อยจะหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับวันใหม่ที่แม่มาอยู่ใกล้ๆโดยพิษไข้ก็จางหายไปแม่จ๋าพ่อไปไหนพอถึงตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าในกะละมังมีน้ำตาผมหยดลงไปกี่หยดผสมกับน้ำที่ใช้ชุบผ้าคุณหนูเช็ดตัวให้กะทิผมรู้สึกสงสารเธอจับใจพยายามเช็ดตัวสลับกับวัดไข้เฝ้าระวังไม่ให้ไข้ขึ้นสูงถึง39หลังจากเช็ดตัวครั้งใหม่แล้วก็ให้กินยาลดไข้อีกครั้งกะทิก็หลับปุ๋ยพร้อมกับระดับไข้ที่ลดลงจนผมพลอยหายกังวลหันดูนาฬิกาตี2กว่าถึงตอนนี้ผมรู้สึกเป็นห่วงแม่กะทิขึ้นมายังบอกไม่ถูก

บางทีความเศร้ามักมาหาเราเร็วเกินไปจนไม่ทันได้ตั้งตัวหนึ่งในกลุ่มผู้สูญเสียที่ถูกเผยแพร่ภาพทางข่าวจากสื่อออนไลน์นั่นคือแม่ของกะทิแสงพระอาทิตย์วันใหม่สาดทอลมหายใจขึ้นที่ตีนฟ้าทิศตะวันออกอีก10 นาทีจะ6 โมงเช้าผมรีบหยิบโทรศัพท์มือถือที่ตั้งเวลาปลุกไว้กดยกเลิกปลุกไม่อยากให้เด็กๆตื่นขึ้นมาบนเตียงนอนลูกชายผมก็ยังดำดิ่งสู่อุ้งหัดของความหลับเช่นกันกะทิไข้ลดลงเหลือเพียงตัวรุมๆนอนหลับตาพริ้มดังเจ้าหญิงในโลกนิทานเรื่องไหนสักเรื่องตอนนี้ถ้าหากว่าเธอกำลังฝันดีฝันเป็นเจ้าหญิงอะไรในโลกนิยายที่สวยงามผมอยากให้เธอฝันอยู่อย่างนั้นให้นานแสนนานไม่อยากให้รีบตื่นมาพบกับข่าวแสนเศร้าแค่คิดผมก็ปวดร้าวใจไม่รู้ว่าจะหาถ้อยคำไหนมาบอกหนูน้อยเรื่องแม่ถ้าหากเธอตื่นขึ้นมาแล้วถามหาไม่รู้จริงๆความเศร้ามหาศาลดลใจให้ผมก้มลงหอมกะทิด้วยความรู้สึกที่แสนเศร้าทั้งรักและสงสารระคนกันจนแยกไม่ออกน้ำตาอุ่นๆจะขอบตาผมร่วงกระทบผิวแก้มสะอาดของเธอและนั่นเองทำให้กะทิรู้สึกตัวแล้วก็ร้องถามว่าแม่จ๋าแม่มาแล้วเหรอ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องชิ้นส่วนของความขัดแย้งที่จบลงไปนะคะก็เป็นผลงานการประพันธ์โดยทาราศรีอนุรักษ์ความขัดแย้งที่จบลงด้วยความสูญเสียนะคะก็น่าเศร้าทีเดียวรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะพร้อมกับนำวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเกือบครึ่งเหตุเพราะปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: กระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเหลือ 9.51 ล้านรายเหตุปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ
7: ์นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนการจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุการถูกตัดสิทธิ์ผ่านระบบได้โดยระบบจะแจ้งเงื่อนไขที่ไม่ผ่านอย่างชัดเจนพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องได้ตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปริมประสภาภาครายงาน
1: ประชาชนชาวลำปางจำนวนมากแห่ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางหลังพบไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลการถือครองยานพาหนะซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
8: นายโกศลธนบัตรขนส่งจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ไม่ผ่านจำนวนมากที่ติดเงื่อนไขด้านการถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะข้อมูลของการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์จนทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมารับบัตรคิวอย่างต่อเนื่องผู้ที่มายื่นอุทธรณ์หลายรายระบุว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงบางคนขายรถจักรยานยนต์ไปแล้วหลายปี แต่ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ครอบครองบางรายมีรถจักรยานยนต์เพียง1คันแต่ระบบกลับแสดงว่ามีหลายคันและบางคนมีชื่อถือครองรถยนต์ทั้งที่ไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์มาก่อนขนส่งจังหวัดลำปางชี้แจงว่ารถที่มีชื่อของท่านเป็นเจ้าของไม่ว่าจะขายไปแล้วโอนลอยไม่ได้ใช้หรือชำรุดแล้วก็ตามแต่ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานขนส่งในระบบของกรมการขนส่งทางบกสถานะยังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถนั้นๆอยู่ดังนั้นควรดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากมีการซื้อขายรถภายใน15วันทางนี้ขนส่งจังหวัดลำปางแนะนำว่าประชาชนสามารถยื่นขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถของท่านได้ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อนำเอกสารรายละเอียดต่างๆไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของกระทรวงการคลังได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
1: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับมือทออทอยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาย้ำบทลงโทษปรับสูงสุดกิโลกรัมละ 30,000 บาท
9: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่พร้อมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ตระหนักถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายศุลกากรโดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบงบการฟ้องร้องในความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรกรณีของกลางเป็นช่อดอกกัญชาโดยกำหนดให้ใช้บังคับกับคดีที่มีการจับกุมตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้กระทำความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับตามปริมาณของกลางในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทและริบช่อดอกกัญชาของกลางตกเป็นของแผ่นดินทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา21นาฬิกาถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6ถึง8ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะช่วงหน้า
เราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ

นางสาวอรสมสุทธิสาครนักเขียนสารคดีซึ่งเขียนบทความหัวข้อพระองค์พาผู้มอบชีวิตใหม่ให้คนคุกเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีน้ำพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังในเรือนจำความว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนครั้งที่ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ยังเป็นเพียงตึก2ชั้น4หลังเล็กๆบรรยากาศร่มเย็นด้วยต้นหมากรากไม้และบึงน้ำเล็กๆมีดอกบัวชูช่อสวยโรงพยาบาลได้รับงบประมาณค่ายาเพียงปีละเป็นเรือนแสนซึ่งนับว่าน้อยมากหากเทียบกับจำนวนผู้มาใช้บริการมีเจ้าฟ้าพระองค์หนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยบริจาคเงินค่าขนมเดือนละ 2,000 บาททุกเดือนเพื่อช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยที่นี่ทั้งยังเสด็จมาเยี่ยมผู้ป่วยเป็นระยะถึงข้างเตียงเพื่อส่งมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยโดยไม่ทอดทิ้งและยังส่งมอบหนังสือที่ได้อ่านแล้วให้กับผู้ป่วยได้อ่านต่อเป็นการทรงทำบุญแบบเงียบๆเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้ทรงเป็นหนอนหนังสืออ่านหนังสือทุกประเภทจากหลากนักเขียนทั้งนวนิยายและอื่นๆแม้หนังสือสารคดีหนักๆก็ทรงอ่านและเสด็จงานสัปดาห์หนังสือเป็นการส่วนพระองค์เป็นนิดนับแต่ครั้งยังจัดงานที่กระทรวงศึกษาธิการน้ำพระทัยและพระเมตตาจากเจ้าฟ้าพระองค์นี้จารึกอยู่ในใจผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยตลอดมาโดยที่คนภายนอกไม่ได้ล่วงรู้ต่อมาเมื่อทรงเจริญวัยขึ้นเป็นนักกฎหมายทรงให้กำเนิดโครงการกำลังใจในพระดำริทำกิจกรรมสารพัดเป็นอเนกอนันต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า10ปีแล้วต่อเมื่อวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์จึงได้มีโอกาสกราบบังคมทูลถึงเรื่องนี้ครั้งนั้นโครงการกำลังใจในพระดำริยังไม่มีการทำกิจกรรมในเรือนจำชายเจ้าฟ้าพระองค์นั้นได้เปิดโอกาสให้นักเขียนสารคดีเล็กๆกลุ่มหนึ่งเข้า

ใกล้ชิดทั้งครูและนักเรียนยังจดจำบรรยากาศที่แสนสดชื่นซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งในเรือนจำได้เป็นอย่างดีโครงการราชทานปันสุขที่เกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชวงศ์โดยเฉพาะเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังทั่วประเทศดีขึ้นมากพวกเขาสามารถเข้าถึงการรักษาที่ดีขึ้นราวพลิกฝ่ามือราวอยู่คนละโลกเข้าถึงหมอเข้าถึงการรักษาได้ดีขึ้นมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยขึ้นเฉพาะที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์มีเครื่องฟอกไตอยู่20เครื่องหนทางชีวิตของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นไม่ใช่หนทางที่สะดวกสบายด้วยทรงทำงานหนักพักผ่อนน้อยมากบางคืนยังทรงไปนอนเฝ้าทูลหม่อมแม่ที่โรงพยาบาลภาพที่เราท่านได้เห็นคือภาพของเจ้าฟ้าผู้ร่าเริงสดใสมีความกระตือรือร้นมีพลังชีวิตมีน้ำใจเมตตาเต็มไปด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแต่ภาระมากมีที่แบกอยู่บนหลังไหล่นั้นเล่าใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและล่วงรู้สำหรับคนเขียนสารคดีเล็กๆคนหนึ่งเจ้าฟ้าพระองค์นั้นคือผู้มีพระคุณที่เปิดโอกาสให้ได้ทำกิจกรรมในเรือนจำอย่างต่อเนื่องมา12ปีกว่าแล้วได้ดำเนินชีวิตที่พอเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาในนั้นได้ก็ด้วยพระเมตตาและด้วยพระหัตถ์ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำตามฝันที่ตั้งปรารถนาไว้ได้พบความภูมิใจที่สุดในชีวิตคือการเป็นครูของคนคุกจะมีหัวใจของใครกันที่จะมองเห็นคนทุกข์จะมีมือของใครกันที่สนใจจะมาช่วยมาโอบอุ้มพวกเขาชุดเขาให้ขึ้นมาจากนรกบนดินให้มามีชีวิตอย่างเต็มคนเช่นที่เป็นอยู่ในวันนี้แต่ดวงตาของเจ้าฟ้าพระองค์นั้นมองเห็นและมือของพระองค์ก็ได้เปิดบานประตูแห่งโอกาสให้กับพวกเขาผู้ต้องราชทัณฑ์กว่า 300,000 ชีวิตขอกราบด้วยความรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์มิรู้เลือน

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอก

เหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นเยาว์วิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกโรงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่างหรือนิทาน Neater นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันนี้ยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับแล้วก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลย
ที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Counter Measure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: วจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ๊ะคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การป ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันนี้ก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผอยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่า Camping Outซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราเนี่ยให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกนึงที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นน่ะในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในเชียงราย
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ฝ่ายแม่ลาวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายเพื่อรองรับการใช้น้ำของประชาชนในระยะยาวโดยนายทรงศักดิ์กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญปัญหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำคัญโดยเฉพาะแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาและเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาที่พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานแม้ระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภจะสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานและอย่างปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจจึงเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวโดยกปภ.เตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบไปยังแม่น้ำลาวซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เห็นชอบโครงการแล้วและจะเริ่มก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแม่ลาวแห่งใหม่ปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2572เพื่อขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยและอำเภอแม่ลาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดปลอดภัยและเสริมความมั่นคงระบบประปารองรับการขยายตัวของจังหวัดเชียงรายในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการจัดหางานหารือเมียนมาเร่งสอบปมเรียกเก็บค่าหัวคิวศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลเดินหน้าตรวจสอบทุกแห่งย้ำบริการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรายงานการเรียกเก็บค่าหัวคิวหรือค่าดำเนินการเพิ่มเติมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนายจ้างและแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมเชิญทูตแรงงานเมียนมาเข้าหารือรับทราบข้อร้องเรียนและมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในศูนย์ CI ทุกแห่งรวมทั้งเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งยกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้เดิมประเทศต้นทางได้แก่เมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชาเคยเข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทยแต่ปัจจุบันมีเพียงเมียนมาที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวของตนเองเพียงประเทศเดียวโดยกรมการจัดหางานมีหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อยภายนอกศูนย์และอำนวยความสะดวกในภาพรวมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์เผยสาเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทคนขับมีอาการชักก่อนรถเสียหลักรอตรวจ CT สมองล่าสุดรถบัสจากโรงเรียนปราสาทวิทยาคารมารับเด็กส่งกลับแล้ว
8: แพทย์หญิงชูหงมหันทัศนพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเปิดเผยความคืบหน้าเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ว่าล่าสุดเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ปลอดภัยจากการตรวจพบว่านักเรียนทั้งหมด51คนมี34คนไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงอาการตกใจ16คนบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเด็กอีก1คนมีอาการปวดท้องแพทย์รับไว้สังเกตอาการขณะที่ครูทั้ง6คนปลอดภัยเบื้องต้นครูที่อยู่หน้ารถให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุคนขับมีอาการชักเกร็งไม่รู้สึกตัวทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงด้านคนขับขณะนี้รู้สึกตัวแล้วแต่ยังจำเหตุการณ์ไม่ได้แพทย์อยู่ระหว่างส่งตรวจ CT สมองเพื่อหาสาเหตุของอาการชักล่าสุดได้ประสานรถบัสจากโรงเรียนประสาทวิทยาคารมารับนักเรียนทั้งหมดเดินทางกลับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลัง
9: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
10: Soft Power ไทยคืออะไร
11: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
10: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
12: ์สวัสดีเจ้าหลิวอัจฉริยะเจ้าขอเชิญพี่น้องเจ้าบ้านเฮาเจ้าละปูนงดเผาทุกพื้นที่เพื่อคุณภาพอากาศดีดีเพื่อสุขภาพดีดีของทุกคนฮักละปูนบ่เผานะเจ้าห่วมแห้งห่วมใจด้วยการงดเผาขยะเผาไรนาและบ่เผาป่าเผาขยะเผาไรนาเผาป่ามีความผิดตามกฎหมายและก่อมลพิษ PM 2.5 เลิกเผาเพื่ออากาศและสุขภาพดี

0: จกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภี
1: ก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ
0: ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้ว
1: ราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะ
0: เอ้าไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย
2: คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยู่ลำพูนหมุนคลื่น FM 95วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูน

0: ขอบคุณครับพบกับทีมงานครั้งหนึ่งครับ
1: ครับมีเพลงประเทศลาวอยากจะเล่นให้ฟังสักเพลงหนึ่งนะครับคนเขียนก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วประมาณว่ายุคเดียวกันกับเพลงเดินแผ่นของนายผีอสนีพลจันทร์นะครับในเพลงนี้ผมพบที่ประเทศลาวตอนเหนือเขาใช้ฟ้อนผู้หญิงนะฮะร้องเพื่อจะฟ้อนชอบทั้งเนื้อหาแล้วก็เมโลดี้ชอบมากๆพอร้องไปตอนที่ทำคอร์ดทำอะไรนี่นะฮะก็ฝึกร้องไปทำคอร์ดกีตาร์ใส่ไปน้ำตาไหลพรากออกมานะฮะเพราะว่าคิดถึงบ้านนะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณดอกไม้นะฮะขอบคุณดอกไม้หลังเวทีเมื่อสักครู่
2: เขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินที่พี่พูด
1: ก็ถ้าหยุดพูดแล้วจะได้ยินครับก่อนอื่นขอขอบคุณดอกไม้นะฮะ 2-3 ดอกเป็นต้นไม้มาเชียวจากน้องใหม่เจริญปุระครับมาให้ที่หลังเวทีครับตบมือนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านมุ้ยนะครับท่านมุ้ยครับ Big Director ครับเท่าที่เห็นก็มีเพียงแค่นี้นะครับดวงจำปาครับ

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพัง

0: พราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจานหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ @LINE ID DRT ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic ฟองดูง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic ฟองดูถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน
1: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

ครับผมจะทำหน้าที่ต่อจากพี่หงานะครับบทเพลงที่คุณวินิจเลือกให้ผมร้องนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่แหกปากทั้งนั้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ารำคาญหูนะฮะเรฟูจีครับ

มากครับอีกคนนะครับคุณปูคำผายนะครับเป็นมือกีตาร์ของวงคาราวานนะครับพี่หงาคาราวานนะครับขอเสียงกับมือนะครับแบนโจนะครับมาช่วยเล่นแล้วก็คุณหมีนะครับขจรศักดิ์หุตตะวัฒนะมือกีตาร์ของคาราบาวนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยกันเล่นเพลงนี้นะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็ง
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการบำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กับบริษัท CAS Ion Medical Technology จำกัดหรือ CATCHIM สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักพร้อมจัดทำกรอบแนวคิดด้านเทคนิคควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านนโยบายและอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักของประเทศไทยโดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากแคชชิมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนุภาคไอออนหนักทางการแพทย์และช่วยยกระดับศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งของไทยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านย้ำเพิ่มทุนลดภาระประชาชนเสริมความเข้มแข็งชุมชน
8: นางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนโดยนางสุขสมรวยได้กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการลดภาระค่าครองชีพการส่งเสริมสภาพคล่องให้ชุมชนโดยเตรียมดำเนินมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3 บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรก พร้อมทั้งแยกมิเตอร์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนออกจากไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความเป็นธรรมขณะเดียวกันยังเร่งขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งพลัสสนับสนุนงบประมาณ SML และการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านสีเขียวแห่งละ1ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดภาระดอกเบี้ยและต่อยอดการประกอบอาชีพของประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยุติธรรมและนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนระบบโดสมาร์ทไกด์ซิสเต็มยกระดับการแนะแนวและให้คำปรึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
9: นางเกศทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะจัดทำคู่มือการใช้งานระบบโดนสมาร์ทไกด์ซิสเต็มสำหรับการติดตามและประเมินผลผู้รับบริการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ต้องกล่าวว่าการแนะแนวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาภายใต้แนวคิด Lifestyle Dance การแนะแนวชีวิตเพื่อเติมเต็มความฝันโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเข้าถึงผู้เรียนการวิเคราะห์ศักยภาพและพหุปัญญาจนถึงการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตรับฟังและประสานความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอย่างรวดเร็วเมื่อพบผู้เรียนมีภาวะเสี่ยงโดยใช้การสื่อสารเชิงบวกและการรับฟังด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจแก่ผู้เรียนทั้งนี้ระบบโดนสมาร์ทไกด์ซิสเต็มจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศรองรับการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบช่วยลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่าน
10: วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2555

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์
3: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์อยู่ทุกช่องทางในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ For The Good Time นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา 23:00 น.ถึง 24:00 น.กับผม DJ โอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์รายการของเขาก็สามารถรับฟังผ่านทางคลื่น FM 95 เมกะแล้วก็ยังสามารถรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับรับฟังทุกที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ผ่านแอป NBT Plus หรือว่ารับฟังผ่านเว็บไซต์นะ PRDEE ของกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ลำพูนนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าไปได้นะครับก็จะสามารถรับฟังเพลงนะสาระต่างๆจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนได้ตลอดทั้งวันเลยทีเดียวนะครับหกโมงเจ้าตีสี่นะพดเที่ยงคืนเนาะก็จะมีเพลงครับสาระคุณผู้ฟังได้รับฟังกันตลอดก็จะมีผู้ดำเนินรายการมามุนเวียนกันมาปะมาเปลี่ยนมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับในเรื่องของลักษณะอากาศก้าข่าวสารประจำวันข่าวละปูมีอย่างกันพ่องประมาณนี้ทักทายกันพอสมควรแล้วครับดึกๆจะหนีฟังเพลงกันหนักๆครับ

เป็นจะได้กันพ้องครับเพลงสากลเก่าๆนะที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นการผ่อนคลายก่อนคุณผู้ฟังจะเข้านอนนะคุณผู้ฟังครับก็อย่างตีนักอกนักใจนะคือนี่ก็วางไว้ก่อนเดี๋ยวพักผ่อนนะครับพักผ่อนเอาแห้งผูกขึ้นมาตื่นมาสู้กันใหม่นะครับชีวิตในเรื่องของการทำงานชีวิตประจำวันอย่างที่มันเป็นเรื่องนักอกนักใจก็วางเก็บไว้เนาะพักฟังเพลงกันนะเพลงยาวๆต่อเนื่องฟังสบายๆกันในค่ำคืนนี้นะครับอยากให้คุณผู้ฟังฟังเสียงดนตรีเยอะๆนะครับยามตีจะใกล้เข้านอนนี่เนาะจะเป็นการผ่อนคลายนะตัวเองเนาะพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปะกันช่วงต่อไปของรายการกันเนาะ

กลับมาป้ากันในช่วงนี้หลังจากที่ฟังเพลงอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังครับถ้าคืนนี้ไผนอนบ่รับกระโทรมาอู้ขอเพลงมาอู้คุยกันก็ได้หรือหลายท่านก็อยากฟังเพลงเงียบๆคนเดียวนะบ่อยากให้อู้อันหยังนะครับขอแค่มีเสียงดนตรีอยู่เป็นเปื้อนนี่มันก็พอละนะคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็เปิดเพลงสากลเก่าๆให้หลายท่านได้รับฟังกันก็คิดว่าเพลงเก่าๆนี่มันบ่ได้เป็นแค่เพลงนะคุณผู้ฟังครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้สามารถตาหมู่เฮาเนี่ยย้อนกลับไปช่วงเวลาหนึ่งได้เลยว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นกาสถานตีกาคนคนหนึ่งกาเนาะสำหรับเพลงบางเพลงเนาะแค่หนึ่งท่อนที่เฮาเคยฟังสมัยละอ่อนสมัยเป็นเบานะครับพอเฮาได้ฟังมาเดี๋ยวนี้เนาะภาพแห่งความหลังก็จะย้อนกลับเข้ามาหาเฮานะคุณผู้ฟังครับก็เพลงเนาะก็อยู่คู่กับความทรงจำของใครหลายๆท่านและก็คิดว่าหลายๆท่านคงจะเป็นเหมือนกันเนาะมีเพลงโปรดเพลงในดวงใจเพลงแห่งความทรงจำสมัยเฮาเป็นนักเรียนป.6สมัยเฮาเป็นนักเรียนม.ต้นม.ปลายอย่างก็จังนะครับหมู่ฟังครับก็เพลงก็อยู่คู่กับเฮาทุกสมัยทุกวัยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ไปฟังเพลงกันเยอะๆเนาะก่อนที่จะเข้านอนเพื่อเป็นการผ่อนคลายกันครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอให้รายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื่อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องตีผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เขาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเขาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอะคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวครับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนั้นครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตือนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนและกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮื้อหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไปญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคนเฮาทุกคนมีตามีหูจมูกลิ้นกายใจมีอวัยวะเหล่านี้ไว้เพื่อรับรู้โลกภายนอกตานั้นรับรู้โดยการหันรูปหูรับรู้โดยการได้ยินเสียงจมูกรับรู้โดยการได้ดมกลิ่นลิ้นรับรู้โดยการได้รสต่างๆรสเปรี้ยวหวานมันเค็มร่างกายก็รับรู้สัมผัสที่เรียกกันว่าโผฏฐัพพะบอกว่าจะเป็นการรับรู้โลกภายนอกหรืออย่างก็ตามเมื่อรับรู้แล้วมันก็ส่งมาที่ใจใจทําหน้าที่คิดทําหน้าที่รู้สึกเฮาก็คงจะสังเกตได้ว่าเฮารับรู้อะหยังใจก็มักจะเป็นอย่างนั้นเป็นต้นว่าถ้าเกิดเฮาหันภาพคนกําลังอดอยากหิวโหยก็เกิดความรู้สึกเศร้าเกิดความสงสารในใจของเฮาถ้าหันภาพอุบัติเหตุรถยนต์ก็รู้สึกเสียวสยองหวาดวิตกอยู่ในใจถ้าหันละอ่อนกำลังร้องไห้ก็เกิดความรู้สึกเศร้าในใจของเฮาแต่ถ้าเกิดว่าหันภาพคนกำลังสนุกสนานรื่นเริง บันเทิงใจก็มีความปิติยินดีเกิดขึ้นในใจของเฮาเฮาฮับรู้อันหยังก็มีผลต่อใจของเฮารับรู้สิ่งที่เป็นลบใจเฮาก็พลอยรู้สึกลบไปตัวเองรับรู้สิ่งที่มันเป็นบวกใจก็พลอยเป็นบวกไปตัวเองเพราะฉะนั้นการฮับรู้อันหยังจึงเป็นสิ่งที่เฮาต้องใส่ใจถ้าเฮาอยากจะให้ใจของเฮาสงบอยากให้ใจของเฮาเป็นสุขบ่ถูกแผดเผาไปด้วยความโกรธบ่ถูกกดดันไปด้วยความเศร้าบ่ถูกกระตุ้นเร้าด้วยความโลภความอยากอันนี้โยงใยไปถึงว่าเฮาเลือกอยู่ที่ไหนตัวเองถ้าเฮาเลือกอยู่ในที่ที่สงบสงัดใจก็พลอยสงบหรือสามารถเย็นใจได้ง่ายดังนั้นธรรมะข้อหนึ่งในโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็คือเฮือเฮาพึงนั่งและนอนในที่สงบสงัดเมื่ออยู่ในที่สงบสงัดหรือที่อันเป็นรมณียสถานมันก็มีส่วนน้อมใจเฮือสงบไปตัวเองรวมทั้งการรู้จักใจหูใจตาใจจมูกเฮือเป็นหรือหูจักรับรู้สิ่งที่เกื้อกูลต่อการสร้างกุศลธรรมขึ้นมาในใจอย่างใดก็ตามเฮาทำต้านยังบ่พอเตื้อเพราะความจริงมีอยู่ว่าบ่อยครั้งเฮาบ่ได้รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเราอย่างที่มันเป็นจริงแต่มีการตีความหรือปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้เกินเลยจากความเป็นจริงไปตัวเองคนเฮาบ่ได้หันอย่างที่รูปปรากฏบ่ได้ยินอย่างที่เสียงมากระทบหูเฮาเพราะว่ามีการตีความหรือว่าปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาชนิดที่ว่าสนิทแนบแน่นเลยอย่างเป็นต้นว่าหันคนกระซิบกระซาบต่อหน้าเฮาเฮาก็อาจจะตีความไปว่าเขากำลังอู้ถึงเฮาแน่นอนอาจจะถึงขั้นว่านินทาว่าร้ายเฮาก็ได้แต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือว่ามีคนบางคนมองหน้าเฮาจ้องเฮาเฮาก็อาจจะตีความว่าเขากำลังหาเรื่องเฮาก็ได้หรือเขากำลังบ่พอใจเฮาแต่ความจริงเนี่ยมันบ่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าเฮาเข้าใจไปแล้วอย่างนั้นคนเฮาบางครั้งไม่ได้เห็นไม่ได้รับรู้สิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นแต่ว่ามีการตีความไปโดยตีความในทางบวกก็มีตีความไปในทางลบก็มีบ่อยครั้งก็สร้างปัญหาหรือสร้างความทุกข์ขึ้นกับเฮาและเฮาก็เผลอคิดไปว่าสิ่งที่จิตตีความมันก็คือความจริงทั้งที่มันเป็นเพียงแค่ความคิดของเฮามีพระคุณเจ้าเป็นพระทิเบตท่านหนึ่งท่านเล่าเอาไว้ว่ามีอยู่คราวหนึ่งท่านจะเดินทางขึ้นเครื่องบินที่สนามบินมีการตรวจเอ็กซเรย์สัมภาระรวมทั้งโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ระหว่างที่กำลังรอกระเป๋าเดินทางของท่านที่กำลังผ่านการเอ็กซเรย์ท่านก็เหลือบไปหันมองที่ด่านรักษาความปลอดภัยแห่งด่านหนึ่งซึ่งเป็นด่านสุดท้ายสังเกตว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่มีหนวดเฟิร์มจ้องมาที่เปิ้นจ้องมาแบบเขม่งเลยเปิ้นเหลียวไปมองหลายครั้งก็หันว่าเขายังจ้องเปิ้นอยู่อย่างบ่เลิกเลยพระทิเบตรูปนั้นท่านก็รู้สึกบ่ค่อยสู้ดีละนึกในใจว่าเจ้าหน้าที่คนนี้คงกำลังสงสัยอะอย่างเฮาหรือเปล่าท่านก็พยายามนึกคิดทบทวนว่าเอ๊ะเฮาไปทำมาอย่างให้เขาสงสัยก็นึกบ่ออกยิ่งหันเจ้าหน้าที่คนนั้นจ้องมองมาที่ท่านนักตะใดท่านก็ยิ่งสังเกตว่าเจ้าหน้าที่คนนี้หน้าเหี้ยมหน้าตานั้นจิตใจคงจะหยาบกระด้างดูเหมือนกระท่าทางเปิ้นน่าจะเป็นมาเฟียจู่ๆเจ้าหน้าที่คนนั้นก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอู้อะอย่างสักอย่างหนึ่งพระทิเบตรูปนั้นก็สงสัยว่าต้องมีเรื่องบดีแน่นอนและก็จริงตัวเองเจ้าหน้าที่คนใหม่เดินมาหาพ่อใจคนนี้อู้อะอย่างกันสักอย่างแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่มีหนวดก็จี้นิ้วมาที่ท่านพระทิเบตนั้นตอนนี้ใจคอบ่สู้ดีละ จ้าหน้าที่คนใหม่พอมาถึงก็มายืนเต็มที่เจ้าหน้าที่คนแรกที่มีหนวดจากนั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นก็เดินตรงมาหาท่านและถามว่าคุณคือมิสเตอร์ยงเกใช่หรือไม่ท่านก็บอกว่าแม่ละเมียอย่างกาเจ้าหน้าที่คนนั้นก็บอกว่าผมอยากจะขอบคุณเหลือเกินเพราะว่าหนังสือของคุณช่วยผมได้มากเลยอยากจะขอบคุณจริงๆชายคนนั้นกล่าวกับพระทิเบตรูปนั้นอย่างนั้นตาละพระทิเบตก็เลยยิ้มออกเลยเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ยิ้มตัวแล้วก็จับมือท่านมาเขย่ามือกันแสดงความเป็นมิตรตอนนี้พระทิเบตก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจขึ้นมาทันทีทีแรกก็คิดว่าจะมีเรื่องอะไรอย่างอ๋อที่แท้มาเจอคนที่ได้อ่านหนังสือที่เปิ้นเขียนขึ้นมาแล้วก็ทำให้ได้นึกสิ่งที่ดีในชีวิตได้ทำสิ่งที่ดีในชีวิตตามที่เปิ้นเขียนแนะนำไว้ในหนังสือเล่มนั้นทีแรกเปิ้นก็นึกว่าเจ้าหน้าที่สองคนจะสงสัยเฮาแน่นอนคงจะมาค้นตัวเฮาค้นหาสิ่งที่ผิดกฎหมายและท่านก็พบว่าภาพของประจัยคนนั้นในสายตาของท่านเปลี่ยนไปเลยจากคนที่มีสีหน้าเหี้ยมเกรียมหยาบกระด้างเหมือนมาเฟียกลายเป็นคนที่ใจดีเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมีความเป็นมิตรสักกรรมหนึ่งท่านก็มาเอ๊ะใจว่าเอ๊ะทำไมเขามองเจ้าหน้าที่คนนี้เปลี่ยนไปทีแรกเขาหันเปิ้นเป็นคนหน้าโหดเหี้ยมหยาบกระด้างแต่ตอนนี้หันเปิ้นกลายเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมีน้ำใจไมตรีดูเป็นมิตรกับคนทั่วไปทั้งนั้นที่ก็เป็นคนคนเดียวกันนั่นละแต่ทำไมความคิดความหันของเฮานั้นมันจึงหันต่างกันอย่างชนิดที่ว่าตรงกันข้ามเลยหลังจากที่เขามาทักทายและขอบคุณเฮาแล้วแนวคิดก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่องนี้จี้ให้หันว่าจิตของคนเฮานั้นหรือความรู้สึกนึกคิดในใจของเฮาส่งผลนักต่อการรับรู้ตอนที่หันเจ้าหน้าที่คนนั้นจ้องมองเขม่งมาที่ท่านแต่ที่จริงเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างบดีกับท่านเลยแต่ว่าพระทิเบตรูปนี้ตีความไปแล้วว่าเขาคงไม่ชอบเราเขาคงระแวงสงสัยเราเขาคงคิดไม่ดีกับเราคือตีความไปในทางร้ายเห็นละไม่ได้หันอย่างที่เป็นพอตีความไปในทางร้ายก็คิดว่าเขาคงคิดไม่ดีต่อเราตั้นก็เลยรู้สึกบดีไปกับเขาตัวเองพอรู้สึกบดีกับเขาภาพของเขาที่ปรากฏในใจของเปิ้นก็กลายเป็นคนที่ดูโหดเหี้ยมหยาบกระด้างเหมือนกับมาเฟียเหมือนกับอันธพาลแต่ว่าพอเขามีอากัปกิริยาในทางที่เป็นมิตรมาขอบคุณเปิ้นความรู้สึกของเปิ้นที่มีต่อเขาก็เปลี่ยนแปลงไปแทนที่จะหันว่าเขาคิดไม่ดีกับเราที่แท้เขาก็มาขอบคุณเราเลยรู้สึกดีกับเขาพอรู้สึกดีกับเขาภาพลักษณ์ของเขาในสายตาของเปิ้นก็เลยเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นคนสุภาพเรียบร้อยมีความเป็นมิตรอันนี้เป็นเครื่องจี้ให้หันชัดเจนเลยว่าเวลาเฮาฮับรู้อะหยังก็ตามบ่อยครั้งเฮาบ่ได้รับรู้อย่างที่มันเป็นแต่มีการตีความและก็ถ้าเฮาตีความไปในทางลบว่าเขาคิดบ่ดีกับเฮาจิตก็มีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีเลยอย่างเป็นต้นว่าพอพระทิเบตคิดว่าคนคนนี้คิดไม่ดีกับท่านท่านก็รู้สึกบ่ดีกับเขาทันทีเลยพอรู้สึกบ่ดีกับเขาภาพของปัจจัยคนนั้นตามที่พระทิเบตเปิ้นหันก็กลายเป็นภาพของคนที่มีสีหน้าเหี้ยมเกรียมสีหน้าบ่เป็นมิตรบอกบุญบ่รับมีการเติมแต่งมีการใส่สีตีไข่นี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนเฮาในชีวิตประจำวันเฮาฮับรู้อะหยังเฮาบ่เคยรับรู้อย่างที่มันเป็นจริงแต่ว่ามีการตีความอยู่เสมอถ้าตีความในทางบวกก็ดีไปแต่ถ้าตีความในทางลบก็เกิดความวิตกเกิดความกลัวเกิดความเครียดเกิดความขุ่นมัวครั้นมีความวิตกมีความขุ่นมัว เวลามองหันในอย่างก็หันแต่ภาพในต่างลบหันคนคนหนึ่งก็มองเขาเป็นคนที่เหี้ยมหยาบกระด้างแต่พอใจของเขาเปลี่ยนไปความรู้สึกที่มีต่อคนคนนั้นก็เปลี่ยนไปภาพที่หันหรือภาพที่ปรากฏในใจก็เป็นเห็นแบบหนึ่งตรงกันข้ามกันเลยอู้เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ใช่แค่ว่าเราจะเห็นอะไรใจก็จะเป็นอย่างนั้นในทางกลับกันใจเราเป็นอย่างใดก็หันโลกเป็นไปในทางนั้นตัวเองถ้าใจเฮาคุณมัวมีความเครียดหรือมีความรู้สึกเป็นลบโลกที่อยู่รอบตัวเราหรือคนที่อยู่ข้างหน้าเราก็ถูกเติมแต่งให้เป็นลบไปตัวเองมีการใส่สีให้ดูบ่ดีแต่ถ้าเฮารู้สึกบวกกับเขาภาพที่หันก็เปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นบวกไปตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฮาตลอดเวลาเลยก็ว่าได้โลกเป็นอย่างใดก็อยู่ที่ใจของเฮาว่าเป็นอย่างใดตัวเองเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งเวลาเฮารู้สึกว่าโลกมันหม่นหมองผู้คนมันน่ารักอาจจะเป็นเพราะว่าใจของเฮาหม่นหมองหรือว่าใจของเฮามีความรู้สึกที่เป็นลบก็ได้เพราะฉะนั้นก่อนที่เฮาจะตัดสินก่อนที่เฮาจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามองว่าโลกนี้มันแย่บางทีเฮาต้องกลับมาดูที่ใจของเฮาว่าใจของเฮามีการเติมแต่งรูปที่หันเสียงที่ได้ยินหรือเปล่าในหมวดธรรมปฏิจจสมุปบาทท่านจะกล่าวตั้งแต่ต้นเลยว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้กับสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณติอูมานี่ก็เป็นตัวอย่างชี้ให้หันว่าสังขารปรุงแต่งวิญญาณอย่างไรสังขารในที่นี้ก็คือการปรุงแต่งหมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจมันไปปรุงแต่งการรับรู้บ่ว่าจะเป็นการรับรู้ทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกตั้งลิ้นตั้งกายหรือแม้แต่ตั้งใจถ้าใจมีความรู้สึกในทางลบเป็นต้นว่าคิดลบหรือรู้สึกลบกับใครก็จะหันภาพของคนคนนั้นกลายเป็นภาพลบในสายตาของเราไปเลยหันเป็นคนที่มาหน้ากระด้างเป็นคนเหี้ยมเกรียมมาน่ารักแต่ถ้าใจมีความรู้สึกเป็นบวกก็จะหันว่าเขาเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเป็นมิตรแก้วสหายคำอันนี้ก็บ่ต่างจากเรื่องของพ่อใจคนหนึ่งพ่อใจคนนี้ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งก่อนนอนก็ถอดสร้อยคอที่คล้องพระสมเด็จราคาแปลงไว้ถอดเอาไว้ที่หัวเตียงตื่นเช้ามาก็ออกไปเดินเล่นโดยลืมสวมสร้อยคอพอกินข้าวเสร็จแล้วกลับเข้ามาในห้องแล้วก็พบว่าสร้อยคอหายไปก็มาคิดใจว่าเอ๊ะใครเอาไปส่งใส่พนักงานทำความสะอาดเอาไปแน่นอนเพราะว่าเจ้าวันนั้นมีพนักงานทำความสะอาดอยู่คนหนึ่งเข้าไปจัดเตียงในห้องเขาเขาก็ไปโตยซ้อหาว่าใครเป็นพนักงานทำความสะอาดคนนั้นพอหันเขาก็ปักใจเชื่อเลยว่าพนักงานคนนั้นขโมยเอาสร้อยคอของเขาไปเมื่อเฝ้าสังเกตพอใจคนนั้นก็พบว่าเขามีพิรุธแววตาก็มีพิรุธบักกล้าซบตาเขาเขาก็เลยปักใจเชื่อว่าไม่เห็นแน่ๆเลยนายคนนี้ต้องเอาสร้อยคอของฉันไปแน่นอนเลยแต่ปรากฏว่าตอนสายๆมาเขาก็ไปป้าสร้อยคอตกอยู่หลังเตียงพอรู้ว่าพนักงานคนนั้นมาได้ขโมยไปก็มีความหันเปลี่ยนแปลงไปน้ำเสียงของเขานั้นก็ไม่ได้มีพิรุธอะไรอย่างอู้จาก็ดีอากัปกิริยาก็บ่มีอะไรอย่างผิดปกติภาพของพนักงานทำความสะอาดเปลี่ยนไปเลยที่จริงเขาไม่ได้มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเขาก็เหมือนเดิมบ่ว่าตอนเจ้าตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำแต่ว่าที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือใจของเจ้าของสร้อยคอคนนั้นล่ะทีแรกปักใจเชื่อว่าพนักงานทำความสะอาดเป็นคนขโมยพอคิดแบบนั้นเข้าก็หันเขามีพิรุธแต่พอรู้ว่าเขาไม่ได้ขโมยไป ภาพที่หั่นก็เปลี่ยนแปลงไปอันนี้เรียกกันว่าสังขารเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณมาเฉพาะกรณีแบบนี้ตาอันในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเวลาเรามีความทุกข์เวลาเรามีความเครียดเราก็มักจะคิดว่าโลกภายนอกหรือว่าคนรอบตัวเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเป็นต้นว่าเห็นเขาไปในทางลบทางร้ายทำให้บัดสบายใจหน้าขึ้นแต่เราลองสังเกตดูก็ได้ว่าบ่อยครั้งความทุกข์ของเรามันเกิดจากการที่เราตีความหรือว่าปรุงแต่งสิ่งต่างๆให้เป็นไปในทางลบหรือปรุงแต่งไปในทางร้ายหรือเปล่าถ้าเรารู้จักมันสังเกตมันทบทวนเราก็จะพบว่าบ่อยครั้งเราเคยเข้าใจผิดเพราะว่าเราตีความสิ่งต่างๆไปในทางลบหรือว่าเติมแต่งไปในทางร้ายจนเกิดความวิตกเกิดความเครียดหรือเกิดความบ่พอใจเมื่อหูอย่างนี้ก็ควรเอาประสบการณ์เหล่านี้มาเอามาเป็นบทเรียนสอนใจมันจะช่วยทำให้เราหูจักทักท้วงใจของเราพ่องคือทักท้วงว่าสิ่งที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้อาจจะมีการตีความไปแล้วในทางลบหรือทักท้วงว่าที่เฮารับรู้หรือว่ามองออกไปภายนอกอาจจะมีการเติมแต่งไปในทางร้ายก็ได้บอกว่าจะรับอะไรอย่างเข้ามาจะเป็นการรับเอารูปเอารสเอากลิ่นเอาเสียงหรือว่ามองออกไปใจเราก็มักจะมีการตีความหรือเติมแต่งและก็บ่จำเป็นต้องเป็นไปในทางลบอาจจะเป็นไปในทางบวกก็ได้อย่างที่เขาเรียกว่าฉันทาคติฉันทาคติคือลำเอียงเพราะชอบหมายความว่ามองคนอื่นมองหันสิ่งต่างๆคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงเพราะว่ามีความชอบเป็นต้นว่าเขาทำมาอย่างก็ดูดีไปหมดเขาทำมาอย่างก็ดูถูกต้องไปหมดทั้งที่มีผิดก็มีพลาดก็มีแต่ว่าบาหันเพราะว่ามองหันแต่ด้านดีอันนี้เรียกกันว่าลำเอียงเพราะชอบหรือถ้าบางอย่างก็ตรงกันข้ามคือมีโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธหรือพยาคติลำเอียงเพราะกลัวโมหาคติลำเอียงเพราะหลงอย่างกรณีของพระทิเบตที่เล่าให้ฟังนั้นที่แรกท่านเกิดโทสาคติก็เลยหันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนนั้นเหี้ยมเกรียมดุร้ายเหมือนโจรเหมือนมาเฟียแต่พอเขามาขอบคุณเขามาแสดงความเป็นมิตรความรู้สึกของท่านก็เปลี่ยนแปลงไปเลยฉันทาคตินั้นเข้ามาแทนโทสาคติหันเขาเป็นมิตรหันเขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะสังเกตได้จากประสบการณ์ของตัวเราเองว่ามันเป็นอย่างอันพ่องก่อจะเป็นไปได้ก่อเมื่อขึ้นอย่างนี้ก่อจะกลายเป็นเครื่องเตือนใจเราเพื่อบ่ให้เราเป็นทุกข์จากสิ่งปรุงแต่งที่สร้างขึ้นมาเองบางครั้งเวลาเรามีความทุกข์เรามักจะโทษว่าเป็นเพราะคนนั้นคนนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่ที่จริงแล้วความทุกข์นั้นเกิดจากการปรุงแต่งในทางลบหรือการตีความในทางร้ายของเราคันตีความในทางลบแล้วเห็นเขาทำอะไรก็ยิ่งรู้สึกว่าลบลงไปและรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ใจนักขึ้นกว่าเดิมบ่เหมือนเก่าบ่เหมือนเดิมไปพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามโนปุพังข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาแปลว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจเรื่องที่เล่ามาเป็นตัวอย่างว่าโลกภายนอกที่เฮาหันผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นหรือถูกกำหนดด้วยใจของเราถ้าใจเฮาเป็นลบมันก็หันเป็นลบถ้าใจเฮาเป็นบวกมันก็หันเป็นบวกพอย่านกลับมาดูใจของเฮาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญนักถ้าบ่อยากจะให้เกิดไฟเผาผลาญในใจของเฮานักก็ต้องกลับมาสำรวจในตาหรือสำรวจสอดส่องในใจ ในตาในใจของเขาเนี่ยตรวจดูแล้วว่ามีอคติเป็นต้นว่าโทสาคติลำเอียงเพราะโกรธพยาคติลำเอียงเพราะกลัวหรือมีการเติมแต่งในทางร้ายหรือเปล่าหรือไม่อย่างใดบางอย่างเขาก็สร้างขึ้นมาก่อให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจทั้งที่ความจริงมันเปลี่ยนไปมาได้อย่างนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายสรุปแล้วก็ที่ว่ามานี้ทุกอย่างเป็นเรื่องของใจทั้งสิ้นใจของมนุษย์คนเฮานั้นถึงก่อนรับรู้ก่อนความจริงแล้วที่บรรดาท่านต่างหลายฟังเกี่ยวกับเรื่องพระทิเบตนะญาติโยมต่างหลายทุกอย่างทุกประการนั้นขึ้นอยู่กับใจของมนุษย์คนเฮาหมดทุกอย่างถ้าใจคิดดีไปมันก็จะเป็นเรื่องดีแต่ถ้าหากคิดบ่ดีก็กลายเป็นเรื่องบ่ดีไปเพิ่นจึงมีคำกล่าวว่าดูสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้ดูสิ่งร้ายด้วยใจดีไม่มีเสียมนุษย์คนเฮานั้นถ้าหากว่าเฮาดูอย่างต่างๆมองไปในทางแง่ดีโดยเฮาบ่มีความคิดไปในทางแง่ลบเขาก็ยังสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยเหมือนกับเครื่องใช้ไม้สอยของเขาเนี่ยบางอย่างบางประการยกตัวอย่างเป็นต้นว่ากระทะไอ้เนาะกระทะนี่หูกระทะมันหายไปข้างหนึ่งถ้าคนที่เพิ่นมองบ่ดีมองไปปรุงแต่งไปตัวว่ามันเป็นของบ่ดีของที่ดูน่าเกลียดก็อาจจะต้องทิ้งกระทะนั้นแล้วไปหาซื้อกระทะใบใหม่มาหูมันมีครบถึงสองเพิกแต่จริงๆแล้วหูของกระทะนั้นไม่ได้สำคัญถึงขนาดนั้นแม้หูมันจะหักไปอันหนึ่งแต่เราก็ยังสามารถใช้ประโยชน์มันได้ต่อไปแหมเพราะว่ากระทะไม่ได้แตกตึงอันไม่ได้แตกตึงหม้อนั่นละมันแตกเพียงแค่หูของมันหายไปต้านนั้นเราก็จะต้องมองในทางที่ดีๆไว้เหมือนกับมีคำกล่าวเปรียบเทียบว่ามีคนคนหนึ่งกำลังนั่งดื่มน้ำอยู่ดื่มน้ำหวานที่เปิ้นเอามาถวายเอามาเลี้ยงคนที่มาหันแกดื่มน้ำในแกก็ถามว่าโอ้อันยังกินน้ำแต่กินน้ำหวานกินเสี่ยงไปจะเป็นเกิงพอใจคนนั้นก็บอกว่าคุณอย่าไปมองในทางที่ลบอย่างอันเนี่ยคือมองไปในทางที่บวกก็ต้องมองว่าโอ้โหน้ำหนึ่งขวดเราดื่มไปแค่นี้ยังเหลืออีกตั้งครึ่งขวดเนาะคำว่าหมดไปกับคำว่าเหลืออยู่เนี่ยมันแตกต่างกันญาติโยมถ้าอู้คำว่าหมดไปเนี่ยโอ้มันสลดหดหูใจเออจะยังอีไรเนี่ยมันหมดมันเสี่ยงไปเหี้ยแล้วเนี่ยแต่ถ้าว่ามันยังเหลืออยู่มองอีมองอันเหนื่อยนะเฮาก็มีความรู้สึกว่ามันจะดีสำหรับเฮาเพราะว่ามันยังเหลือนักสำหรับเอาไว้ให้เฮาใจเรื่องราวต่างๆแห่มต่อไปหลายอย่างหลายประการเพราะฉะนั้นการดูสิ่งดีด้วยใจดีจึงมีแต่ได้แต่ถ้าดูสิ่งร้ายด้วยใจดีมันก็บ่มีเสียปัจจุบันนี้เพิ่นบอกว่ามองแบบโลกสวยอะมองอะหยังก็ตามว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆหมดก็เป็นเรื่องที่ดีนะญาติโยมทั้งหลายมันทำให้จิตใจของเฮาบ่ขุ่นมัวไปนักบางคนนี่หน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ตลอดวันหน้าบะจื่นบะบานเลยจิตใจก็บ่ปรุงแต่งไปในทางที่ดีที่งามชีวิตมนุษย์คนเฮานั้นเกิดมาอายุอนามมันสั้นน้อยเดียวญาติโยมทั้งหลายกว่าที่หมู่เฮาทั้งหลายจะได้พบได้ชาติถือกำเนิดเกิดมาเป็นผู้เป็นคนตัวเปิ้นนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเฮาก็ควรใช้ชีวิตของเฮาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นชีวิตที่ดีที่งดงามเขาจะทำอะไรอย่างเขาจะมองอะไรอย่างจะสัมผัสอะไรอย่างจะกินอะไรอย่างจะดมกลิ่นอย่างใดถ้าหากว่าบางอย่างบางประการมันพอใจเขาก็พอใจในสิ่งนั้นถ้าหากว่ามันบ่พอใจก็เก็บไว้ต่างในหันหาทางออกที่ดีๆก็ได้เหมือนมีคำกลอนกล่าวไว้ว่าเมื่อเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่เห็นต้นไม้ก็ขึ้นด้วยช่วยคาถากินแกงจืดทำให้หมด รสโอชาเติมน้ำปลาลงไปด้วยช่วยน้ำแกงคือว่าเวลาเขากินข้าวเนี่ยญาติโยมทั้งหลายแม่บ้านเขาทำอาหารให้เขากินแต่ละมื้อแต่ละวันนี่รอดมือบ่เต่ากันหรอญาติโยมบางวันอาจจะจับพริกจับเกลือดีแต่บางวันนั้นอาจจะจางเกลือไปพ่องอาจจะบ่จับรสพริกรสเกลือไปใส่แล้วก็ดูรู้สึกมันจะย่อมไปเขาบ่ต้องไปเดือดถึงกันหื้อเสียกำลังใจ

กระถาเสกไปเสกไปเขาก็วิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีช้างที่มันจะไล่ด้วยเขามาเมื่อเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่แต่พอเขาไปป้าต้นไม้นี่นะจะมัวแต่เสกคาถาบดายมันก็หันจะบาดใจเรื่องละก็รีบขึ้นต้นไม้เพื่อช่วยคาถาเห็นต้นไม้ก็ขึ้นด้วยช่วยคาถาทีนี้เวลากินแกงจืดทำให้หมดรสโอชากินแกงที่มันจืดๆชืดๆนั้นอย่าไปทะเลาะวิวาทกับสามีภรรยาก็ต้องถามเขาสมมุติว่าวันนั้นเปิ้นเจียวไข่ละไข่มันไหม้ไปหน่อยหนึ่งถ้าหากว่าโยมผู้หญิงถามว่าคุณเป็นยังไงพ่องไข่เจียววันนี้มันอาจจะไหม้ไปหน่อยหนึ่งหนึ่งก็เฮ้ยเขาตอบว่าโอ้บ่เป็นอย่างหรอเฮาขอกินนี้ก็ได้เฮ้ยเอาหมอกเป็นอาหารประทังร่างกายนี่บ่ได้บ่จำเป็นที่จะต้องกินเพื่ออวดมั่งอวดมีอย่างใดละมันเป็นอย่างใดก็กินได้หมดอ่ะมันอาจจะไหม้ไปพ่องคมไปพ่องก่อเป็นเรื่องปกติธรรมดามนุษย์ถ้าหากว่าเฮาบ่ฮู้จักความพลาดพลั้งบ่ฮู้จักความประมาทในชีวิตบ่มีความผิดพลาดในชีวิตมนุษย์จะถูกมดนี่มันก็เป็นไปบ่ได้เนี่ยเฮาปากันมองในลักษณะอย่างนี้เมื่อมองในลักษณะอย่างนี้แล้วภาพลักษณ์ของเขาก็จะเกิดความดีขึ้นมาสิ่งต่างๆทั้งหลายที่เฮาหันมาก็จะกลายเป็นสิ่งที่งดงามอย่างอาตมาภาพวันก่อนในญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายไปจัดการจัดงานเพี้ยวพัดปัดกวาดที่วัดห้วยห้างญาติโยมทั้งหลายทีนี้ก็เวลาทำความสะอาดไปทำไปทำไปโอ้ปรากฏว่าแล้วก็ลมพัดเจยตัวนะญาติโยมหมายความว่าลมพัดมาเย็นเย็นเย็นในขณะเวลาเดียวกันที่เฮาอยู่วัดสุพรรณรังสีนั่นแหละมันถูกแวดล้อมด้วยตึกหลายด้านญาติโยมลมมันก็บะโกรกตีเต้าตีกวนก็เลยอู้กับกรรมการวัดคนหนึ่งที่มาต้อนรับอาตมาบอกว่าพ่อถ้าหากเราอยู่วัดนี้แล้วเนี่ยอายุของเราคงจะยืนขึ้นมานักเพราะอากาศมันบริสุทธิ์มันเหมือนอากาศในเวียงแน่จริงพอจะมาภาพกลับเข้ามาในเวียงก็ปรากฏว่าต้องแพ้ฝุ่นคันไปท่วมร่างกายเป็นวัดเป็นจามเป็นไออันนี้ก็เพราะเหตุผลว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดว่าอากาศที่หนึ่งมันบ่ดีแต่ที่หนึ่งมันดีดีนี่ก็เพราะว่าเฮาดีตามความรู้สึกนึกคิดของเฮาโดยที่เฮาบ่ปรุงแต่งอะไรอย่างเลยทีนี้ก็ถามว่าอาจจะให้เฮาไปอยู่ประจำที่วัดห้วยห้างตลอดปีตลอดเดือนได้ก่อมันก็คงเป็นไปได้ยากเนื่องด้วยว่าวัดห้วยห้างนั้นไกลเวลาต้องการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนานานี่จะจัดซื้อมาก็มันก็ไกลพอสมควรพ่อย่านก็จำเป็นต้องทนอยู่แต่ต้องอยู่ให้เป็นนะอยู่ให้เป็นและพยายามซ่อนแสวงหาอากาศบริสุทธิ์เท่าใดบ่ว่าจะเป็นการตื่นขึ้นมาในช่วงเช้าตรู่หรือว่าตอนเมื่อค่ำยามแลงที่เฮากำลังจะอาบน้ำอาบท่าอยู่นี่ก็ออกกำลังกายกวาดวัดกวาดวาเพื่อมาได้อากาศบริสุทธิ์ปลอดโปร่งโล่งใจชีวิตก็จะมีความสุขละญาติโยมทั้งหลายความสุขของมนุษย์นั้นหาได้ง่ายๆกะเพียงแต่เฮาปากันสร้างกำแพงกีดกั้นบ่ให้ความสุขเข้ามาหาถึงตัวเฮาญาติโยมทั้งหลายทุกชีวิตนั้นเนี่ยมีคุณค่ามีราคาด้วยกันหมดเพียงแต่ว่าเฮาจะใช้ชีวิตของเฮาคืออยู่อย่างใดในโลกนี้แบบมีความสุขอาตมาหันคลิปของสำนักงานกรุงเทพมหานครบอกว่าจะเป็นเขตนี่ก่อถ้าว่าไปก็เป็นอำเภอต่างบ้านเฮาเนี่ยและก็หัวหน้าผู้ปกครองเขตนั้นเรียกกันว่าผู้อำนวยการเขตยกตัวอย่างเป็นต้นว่าผู้อำนวยการเขตสวนหลวงผู้อำนวยการเขตธนบุรีอย่างนี้เป็นต้นเขตแต่ละที่เนี่ยปรากฏว่ามันมีความสกปรกรุงรังอยู่และก็มีคนจรหมอนหมิ่นคนไร้บ้านไปอาศัยอยู่ตามบริเวณพื้นทางด่วนไปอาศัยอยู่บริเวณสถานที่ที่มันรกร้างว่างเปล่าทีนี้คนเมื่อไปอยู่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบางครั้งบางคราวก็ไปซ่องสุ่มกันในทางที่บ่ดีอาจจะมีการเสพยาเสพติดถือโทษอย่างไรก็ว่ากันไป
แต่ตอนหลังมา

0: เนี่ยเปิ้ลมีการจัดโครงการคุณธรรมสัมพันธ์ขึ้นมาพัฒนากรุงเทพเพื่อมีความสะอาดเรียบร้อยและงดงามจากนั้นมาเปิ้ลก่อจัดให้กรุงเทพนั้นได้ดำเนินการเอาพนักงานมาเก็บกวาดทำความสะอาดขยะมูลฝอยตลอดจนกระทั่งป้ายที่มันติดรกรุงรังต้นไม้ต้นไร่ที่มันออกมางามถนนแล้วก็ไปเอาคนต่างหลายต่างพวงที่เป็นคนไร้บ้านเร่ร่อนจนจัดเนี่ยไปอยู่ให้มันเป็นที่เป็นตางไปคนเหล่านี้เนี่ยญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายถ้าหากว่าจะซ้อหาที่อยู่ที่กินซ้อหาที่ทำงานมันก็มีอยู่บ่เจ้ว่ามันมามีเพียงแต่ว่าต้องการความสบายมากเกินไปอยู่ๆกินกินไปวันๆนั้นนะอาตมาก็หันเหมือนกันที่สหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มีระบบเศรษฐกิจดีมีระบบการปกครองบ้านเมืองที่ดีแต่หูก็ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีคนไร้บ้านอาศัยอยู่ตามสองฝากฝั่งข้างถนนเนี่ยยาวเหยียดไปประมาณกิโลเมตรเกินญาติโยมเป็นว่าคนที่บ่มีบ้านเนี่ยปากันไปอยู่กันเป็นแถวริมฟุตบาทนั่นนะอยู่บนฟุตบาทนั่นนะญาติโยมทีนี้คนเหล่านี้เนี่ยมองโลกไม่เป็นและคิดในทางสร้างสรรค์ไม่ได้บ่สามารถที่จะช่วยเหลือบ่สามารถจะพัฒนาตัวเก่าได้โลกของเปิ้ลนั้นเป็นโลกที่โหดหู่เหลือเกินแล้วก็เป็นโลกที่ค่อนข้างจะบ่มีความก้าวหน้าแต่ที่จริงหมู่เฮาอยู่ที่ไหนก็ตามโลกก็ใบเดียวกันตะวันแก่นเดียวกันพระจันทร์ก็แก่นเดียวกันถ้าหากหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายทั้งปวงคิดในอันที่จะดำเนินชีวิตสร้างตัวสร้างตนในทางที่ดีที่ชอบแล้วทำได้ทุกที่ทุกแห่งหาโอกาสเท่ากับตัวเก่าเฮาโอกาสนั้นเนี่ยบ่ใช่ว่าเฮาจะต้องไปรอโอกาสมาถึงเฮาต้องสร้างโอกาสและก็ช่วยโอกาสเมื่อโอกาสมันบ่มีก็สร้างมันขึ้นมาอาจจะไปเป็นคนรับจ้างทำไร่ไถนาที่หั่นที่นี่รับจ้างทำสวนรับจ้างทำความสะอาดบ้านจองหอเฮือนเดือนดาวเปิ้นอย่างกรณีบรรดาพี่น้องต่างประเทศที่เปิ้นมาอยู่บ้านเฮาเนี่ยท่านทั้งหลายเปิ้นมาก็ขนาดบ้านเปิ้นอยู่ไกลนะแต่ว่าเปิ้นเข้ามาอยู่ในบ้านเฮาเมืองเฮาเข้ามาก็มาเซาะทำการทำงานทำการก่อสร้างจากพนักงานก่อสร้างกลับกลายมาเป็นผู้รับเหมาผลสุดท้ายก็มีธุรกิจใหญ่โตสามารถที่จะสร้างชีวิตได้จเจริญการกรุงรุ่งเรืองได้ดูแลเอาใจใส่บรรดาลูกน้องต่างหลายต่างปวงได้อันนี้คือคนพัฒนาขนาดมาอยู่ขนาดมาอยู่ที่บัจเจบ้านบัจเจจองของเปิ้ลเปิ้ลก็ยังประสบความสำเร็จเพียงแค่นี้ทีนี้ก็เฮาเนี่ยบ้านเฮาเมืองเฮาแท้ละเกิดนี่เป็นนี่มีบัตรมีใบพร้อมหมดจะได้ว่าเฮาจะอยู่บ่ได้มันอยู่ที่ว่าเขาจะมองโลกนี้อย่างไรถ้าหากเขามองโลกในทางที่ดีพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามขึ้นในชีวิตบัตุกละมูเฮาก็เหมือนกันญาติโยมทั้งหลายบัดได้อยู่ในฐานะเป็นคนยากจนคนแค้นอยู่ในฐานะพอจะมีอยู่มีกินพอจะจับใจสอยได้พอจะมีเงินมีทองได้อยู่เพราะฉะนั้นชีวิตของเขาต้องงดงามเลยญาติโยมชีวิตของเฮานั้นต้องงดงามด้วยลักษิณลักธรรมของพระพุทธเจ้าชีวิตของเฮานั้นต้องงดงามด้วยคุณธรรมจริยธรรมแล้วงดงามด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่าหยุดอยู่กติสร้างสรรค์ชีวิตให้แก่ตัวเองตลอดรอดฟังและบ่ว่าจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดต้องประคับประคองชีวิตของเฮาเพื่อเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญด้วยกุศลบัพพิตรักคุณธรรมศีลธรรมบัพพิตรักกฎหมายเฮาเป็นคนที่นี่เกิดที่นี่สร้างชีวิตอนาคตของเฮาที่นี่เปิ้นบ่ได้มีบ้านมีจองอยู่ในเขตบ้านเฮาเมืองเฮาเป็นไทยต่างด้าวท้าวต่างแดนมาอยู่บ้านเฮาเปิ้นก็ยังมีคุณภาพที่ดีขึ้นฉันใดก็ฉันนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ย่อมจะมีคุณภาพที่ดีขึ้นอาตมาภาพต้องการให้ทุกท่านทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างงดงามมีความสุขมีความเจริญในศีลในธรรมของพระพุทธเจ้าโดยตลอด มองโลกในแง่ดีเนอะไม่ใช่โลกสวยจนเกินไปนะมองโลกในแง่ดีแบบมีสติอย่าประมาทพลาดพลั้งในชีวิตของเราความสุขความเจริญความมุ่งมาดปรารถนาดีตลอดจนกระทั่งถึงชีวิตที่มีความอุดมสมบูรณ์พุนสุขบ่มีอุปสรรคปัญหาใดๆมาเกี่ยวข้องก็จะก้าวเข้ามาสู่ในวิถีชีวิตของตนตัวแห่งเฮาของครอบครัวเฮาของสังคมเฮาก็สรุปว่าโลกมนุษย์นี้เนี่ยถ้าหากเขาตั้งทั้งหลายประพฤติดีปฏิบัติชอบบ่ว่าจะอยู่ณที่ไหนเมื่อใดเวลาใดเขาก็จะมีความสุขเหมือนกันหมดมนุษย์เป็นบุคคลที่ฝึกได้สามารถที่จะยกฐานะตัวเองเพื่อก้าวขึ้นสู่ภาวะที่สูงส่งได้จากความเป็นคนธรรมดาเมื่อรักษาศีลทั้ง5ข้อมีเบญจศีลมีเบญจธรรมเขาก็จะกลายเป็นมนุษย์และทีนี้เป็นผู้มีใจสูงถ้าเขามีความละอายแก่ใจมีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปเขาก็จะเป็นเทวดาถ้าเขามีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีพรหมวิหารธรรมตั้ง4ประการเขาก็จะกลายเป็นพระพรหมทีนี้เมื่อใดก็ตามที่เขาก้าวเข้าไปสู่วิมุตติความหลุดพ้นใจพ้นไปจากอุปกิเลสความรักความโลภความโกรธความหลงใจบ่ามลเล่าเศร้าหมองตนตัวของเขาก็จะกลายเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระอริยบุคคลที่สูงส่งไปด้วยหลักธรรมคำสอนเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใดปรารถนาความสุขในชีวิตผู้นั้นอย่าละทิ้งในการประพฤติปฏิบัติธรรมบุญอยู่ที่ตัวเขาเขาจะเป็นผู้แสวงหาบุญเข้ามาสู่ตัวของเขาเองบุญนั้นเขาสร้างได้ด้วยตัวของเขาเองช่วยกันสร้างบุญต่อไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายไปนั้นอาตมาภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายที่ได้ปากันแสดงยังกุศลเจตนาปารภบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมีชื่อเสียงเรียงนามดังต่อไปนี้อันดับแรกก็คือคุณโยมป้อยาคุณโยมแม่บัวรัตนันตาอันนี้จากบ้านตงมั่นอำเภอบ้านฮงจังหวัดลำพูนพร้อมกับด้วยครอบครัวลูกหลานของเปิ้นได้บริจาคปัจจัยมาเป็นเงินจำนวน 1,200 บาทเป็นเจ้าภาพเสาในการสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนได้โอนปัจจัยมาในวันก่อนนั้นแล้วขออนุโมทนากับคุณโยมแม่บัวรัตน์คุณโยมป้อยานันตาไว้ณที่นี่ตวยเปิ้นทำบุญกับอาตมาภาพมาเป็นประจำทุกครั้งบ่ได้ขาดเน้อเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมกมลคุณโยมมยุรีคำโพพร้อมด้วยครอบครัวและบุตรธิดาจากตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญถวายตานพระป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนจำนวน400บาทอนุโมทนากับคุณโยมกมลคุณโยมมยุรีคำโพและบรรดาบุตรธิดาไว้ณตินีตวยเนอร์เรียงทัดจากนั้นมา ก็หมายมีคุณครูมลิกาคำจันทร์บุญเรืองอันนี้จากตำบลสันกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้บริจาคปัจจัยมาจำนวน500 บาทร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบผู้คนยากจนจำนวน200 บาทแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อโรงพยาบาลลำพูน200 บาททำบุญตาน9 วัดเตียตมาภาพจะไปไหว้พระ9 วัดตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานในอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาและอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายอนุโมทนาขอบคุณไว้ณที่นี่ตวยเนอร์ที่นี่ก็ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมเก่าแก่ดั้งเดิมแห่มท่านหนึ่งคือคุณโยมแม่รัชนีเสาเปาคุณโยมแม่รัชนีเสาเปานั้นได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญมาดังต่อไปนี้1ร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนเตรียมเภอต้งหัวจ้างจำนวน100 บาทประการต่อมาร่วมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน100 บาทและประการต่อมาร่วมทำบุญถวายตาน9 วัดเตียตมาภาพจะไปนี้แห่ม100 บาทและต่อมาก็ร่วมทำบุญเป็นก้านน้ำก้าวไฟวัดสุพรรณรังสีแห่มจำนวน100 บาทขออนุโมทนากับคุณโยมแม่รัชนีเสาเปาไว้ณตินีตวยเนอร์แม่รัชนีเสาเปานี้เป็นโยมที่ทำบุญกับตมาภาพมาตั้งแต่เมื่อนานดั้งเดิมละและเปิ้นก็บ่เคยขาดสายเลยเวลาตมาภาพประกาศงานบุญอย่างใดเปิ้นก็จะมาร่วมทำบุญทุกครั้งทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่กิ่งแก้วชัยวุฒิอันนี้จากบ้านศรีบุญจูวังไฮเปิ้นได้ร่วมอนุโมทนาทำบุญตอดพระป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน300 บาททำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน100 บาทตาลเตียน9 วัดแห่ม100 บาทอาตมาภาพไปฮับจากบ้านเปิ้นเมื่อวันก่อนนั้นแล้วขออนุโมทนากับคุณโยมยายกิ่งแก้วชัยวุฒิไว้ณที่นี่ตวยที่ได้ตั้งอกตั้งใจร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมาโดยตลอดเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีตั้นพระธิการธินวัตรญาณวิสุทธิเมธีเจ้าวัดวัดล่องกู่คำเลขานุการเจ้าคณะอำเภอต้งหัวจ้างพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดล่องกู่คำบริจาคปัจจัยจำนวน 3,600 บาทรับเป็นเจ้าภาพเสาในการสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน3 ต้นคุณโยมแม่นวลน้อยแซวตระกูลอันนี้จากบ้านแม่แกดน้อยสันทรายเป็นเจ้าภาพเสาแห่ม1 ต้นคุณโยมพ่อจมคุณโยมแม่เกศีล่าสุยะพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน200ทำบุญตาล9 วัดแห่ม200ผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์แห่ม100 บาทเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อบุญมาคุณโยมแม่คำมูลกันทิพย์จากบ้านหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดละปูนพร้อมด้วยครอบครัวลูกหลานเปิ้นบริจาคปัจจัย500 บาทร่วมในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูนทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมแม่พัทราสันติวรานุรักษ์จากบ้านทาหนองยังไคอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนบริจาคปัจจัยมาเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษา1 เล่ม500 บาทแล้วก็สร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจน200 บาทอันนี้เปิ้นก็เป็นศรัทธาใหญ่ ศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมแห่งท่านหนึ่งเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพันนีศรีวิชัยอันนี้ได้ตานผ้าป่าสามัคคีเพื่อมอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูนจำนวน100บาทสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนตั้งมดตั้งปวงจำนวนอันนี้บริจาคปัจจัยร่วมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน100บาทสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนแห่ม100บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณแม่บัวจันทร์ชัยปัญญาพร้อมด้วยครอบครัวร่วมทำบุญตานเก้าวัดร่วมทำบุญสร้างบ้านผู้ยากไร้100บาทร่วมทำบุญผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน100บาทอุทิศไปหาเทวบุตรเทวดาและก่อตานไปหานายทศพรชัยปัญญานายนัทดนัยชัยปัญญาอันนี้เปิ้นก่อบริจาคผ่านมาตังสายทานสะพานบุญของคุณโยมแม่เกศีล่าสุยะแม่เกศีล่าสุยะก็ดีคุณโยมพันนีศรีวิชัยก็ดีแม่บัวจันทร์ชัยปัญญาก็ดีอันนี้ก็มาจากบ้านจักคำพิมุกอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเรียงทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป่อจ่าสิบเอกบุญทรงคุณครูทัศนีตากูลอันนี้จากบ้านหนองเงือกอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนร่วมอนุโมทนาทำบุญในการตอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อที่จะจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูน 1,000 บาทแล้วบริจาคสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนเป็นเจ้าภาพปุ่น5ถุงถุงละ100ซาวบาทอันนี้ก็รวมเป็นเงิน600บาทรวมทั้งหมดทั้งปวงเป็นเงินอยู่ 1,600 บาททัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมสุจินตนาบุตรกระจ่างอันนี้ก็ร่วมทำบุญตอดผ้าป่าสามัคคีโรงพยาบาลลำพูน200ทัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมพ่อเพี้ยนแสงจันทร์จากบ้านท่ารวมใจอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาจำนวน1เล่ม500บาทแล้วก็เป็นเจ้าภาพตาลผ้าป่าตึกส่งแห่ม500บาทรวมก็เป็นเงินจำนวน 1,000 บาทด้วยกันขออนุโมทนาขอบคุณไว้ณตินีตวยเนอร์พอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทท่านใดมีกุศลเจตนาปรารภจะเดินทางร่วมไปแสวงบุญไหว้พระตานเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานทำบุญหนุนดวงให้แก่ตัวเองเป็นการไหว้พระเก้าวัดเตียมอำเภอแจ่ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายท่านใดมีความประสงค์จะเดินทางร่วมไปด้วยกันก็บอกอาตมาภาพได้หรือจะรับเป็นเจ้าภาพเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานก็ได้ที่นี้ก็ขอน้อมเอื้อนเชิญชวนญาติโยมได้บริจาคปัจจัยร่วมสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนดังที่อาตมาภาพประกาศไปทุกวันนั้นอันนี้บริจาคตามเจตนาศรัทธาส่วนว่าท่านใดจะร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพในการตอดผ้าป่าสามัคคีกล่องละ100บาทมอบเพื่อแก่โรงพยาบาลลำพูนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับไว้ใจในตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนก็น้อมเอิญเชิญชวนไดเนอร์โทรศัพท์มาหาอาตมาภาพได้ตลอดเวลาขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านไว้ณที่นี่ตวยบรรดาท่านทั้งหลายที่ได้ห่วมทำบุญมาแล้วก็ขอชื่นชมยินดีในตานะบารมีของท่านท่านที่ยังไม่ได้ทำบุญเตอจะทำบุญก็น้อมเอิญเชิญชวนได้ท่านที่ไม่ได้ทำบุญก็ขอแสดงปัตตาอนุโมทนาใหม่ร่วมอนุโมทนาตวยกันเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลาย วันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านทั้งหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี่ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอใจโยใจเนยวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งหลีกลี่ปะกันวันพูกเนินายอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจุงยึดถือเอาอย่าละมีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
1: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
7: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคืบหน้าคาดจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี
8: ้ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
9: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
10: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวง เสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
13: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
15: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคาดการจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
16: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ว่านางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับทางการมาเลเซียแล้วโดยมีทิศทางที่ดีที่ไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้โดยทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงที่จะร่วมกันส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตของทั้งสองฝ่ายระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้หากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีภายในกรอบระยะเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับข้อกังวลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงและสัตว์น้ำอื่นๆเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าหรือสินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาสวมสิทธิ์หลังจากมีการเปิดการค้าเสรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรยืนยันว่ามาตรการหลักจะใช้การตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวดหากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะไม่รับอนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาดจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
15: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำอย่างเท่าเทียมล่าสุดจ้างงานคนพิการไปแล้วร้อยละ 40.50 พร้อมตั้งเป้าจ้างเพิ่มเป็นร้อยละ 50ภายในปีหน้าน
17: างสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าผลักดันการจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยในปี2569นี้ตั้งเป้าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐไว้ที่ร้อยละ40พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับ6หน่วยงานภาครัฐและสำนักงานกพร.ขับเคลื่อนการจ้างงานตามกฎหมายควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมตามหลักการ Universal Design และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ตรงกับศักยภาพของคนพิการทั้งนี้ผลดำเนินการล่าสุดณเดือนกรกฎาคม2569พบว่าหน่วยงานรัฐมีอัตราการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.50 จากร้อยละ30ในปีก่อนและตั้งเป้าผลักดันให้เพิ่มเป็นอย่างน้อยร้อยละ50ภายในปีหน้านิตยาขุนสิมรายงาน
15: สสส.ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติชูนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำสุขภาพจาก5โครงการนำร่องดันโซเชียลอิมแพคพาร์ทเนอร์ชิพขยายผลทั่วประเทศ
18: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำไม่สามารถพึ่งพา งบประมาณภาครัฐเพียงอย่างเดียวจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการผ่านกลไกการลงทุนเพื่อผลลัพธ์หรือ Pay for Success ซึ่งจากการดำเนินโครงการนำร่อง5โครงการต้นแบบได้แก่ iCapดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยครูนางฟ้าพัฒนาสุขภาพจิตเยาวชน LD Ramati Body พัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ DMVHSC พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเยือนเย็นพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตใช้งบประมาณราว183ล้านบาทต่อปีแต่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมได้ถึง 1,660 ล้านบาทต่อปีหรือให้ผลตอบแทนทางสังคมเฉลี่ยสูงถึง9เท่าจึงเดินหน้าผลักดัน5โครงการนำร่องขยายผลทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
15: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอ
19: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
21: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอูข่าวเล่าความมาละเด้อนะครับผมวันนี้วันเสาร์นะครับผมไขติยุทธยุบานนะครับแล้วตื่นเจ้าๆก็มาฟังกันได้เนี่ยมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับน้องอั้นนะครับผมอธิวัฒน์กันทปิงคนเดิมเลยนะครับผมวันนี้มีข่าวดีสำหรับไขติปิ้นคุณตีเจ้าหอผักหออยู่เนอร์คนเจ้าหอพักแล้วก็อพาร์ตเมนต์นะครับผมเตรียมกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าตังรัฐบาลเป็นบอกว่าหากรัฐนะครับผมลดค่าไฟเจ้าของหอเจ้านะครับผมจะต้องส่งต่อส่วนลดถึงผู้เจ้าห้ามโบกำไห้จากค่าไฟฟ้าที่มันลดเด็ดขาดนะครับผมหากฝ่าฝืนมีโทษจำแล้วก็โทษปรับแน่นอนเลยข่าวดีนี้นะครับผมท่านสุภมาศอิสระภักดีเป็นออกมาเปิดเผยเนาะเป็นปิ้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสคบนะครับหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นมีมตินะครับว่ากรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เพิ่นบอกว่าเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าไฟหื้อพี่น้องประชาชนเนาะครับผมถือเป็นมาตรการที่สอดรับกับการทำงานของสคบโดยที่เดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเนาะสาระสำคัญก็คือการปรับลดค่าไฟเนี่ยครับผมสำหรับบ้านอยู่อาศัย200หน่วยแรกเหลือนะครับผม3บาทต่อหน่วยเนอะพร้อมนะครับขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยในครอบคุมกับบ้านเจ้าหอพักนะครับอพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านติ่มมีทะเบียนบ้านเนอะเพื่อใช้อัตราค่าไฟเดียวกันกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปมันต้องเสียค่าไฟในอัตราชั่วคราวที่สูงกว่าเดิมเนอะด้านสคบเป็นออกประกาศควบคุมนะครับผมสัญญาธุรกิจเจ้าอาคารเพื่ออยู่อาศัยมีผลบังคับใจนะครับแล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบการเรียกค่านำค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่การไฟฟ้านะครับแล้วก็การประปาเป็นห้องเก็บแต่เนอะห้ามโบกกำไห้ส่วนต่างแล้วก็ต้องระบุวิธีคำนวณใช่จ่ายนะครับไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนตัวทางสุภมาเป็นบอกเลยนะครับว่ารัฐบาลถึงความสำคัญกับการลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ตุนทางแต่หากผู้ประกอบการส่งต่อส่วนลดเนี่ยหรือกับผู้เจ้ามาตรการของรัฐก็จะไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเนาะดังนั้นแล้วเมื่อรัฐลดค่าไฟผู้ประกอบการก็ต้องลดค่าไฟหรือกับผู้เจ้าเต็มจำนวนเช่นกันนอกจากนี้นะครับผมประกาศฉบับเดียวกันนะครับยังกำหนดว่าผู้ประกอบการห้ามเรียกค่าเจ้าล่วงหน้าแล้วก็เงินประกันล่วงหน้า3เดือนของค่าเจ้ารายเดือนแล้วก็เมื่อผู้เช่านะครับย้ายออกหากมีความเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันเนอะพร้อมกันนี้นะครับผมยังสั่งการให้สคบขยายการตรวจสอบธุรกิจห้องเจ้าทางประเทศเลยบูรณาการนะครับการทำงานของกกพ.การไฟฟ้านครการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็ศูนย์ดำรงทางทุกจังหวัดเพื่อให้ผู้เจ้านะครับได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟอย่างเต็มที่นะครับผมประกอบสำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายเนอะต้องบอกว่ามีโทษจำคุกเกินปีนึงแล้วก็ปรับเกิน200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะตีผู้เจ้านะครับที่พบนะครับว่ามีการเก็บค่าไฟเกินจริงนะริบเงินประกันหรือถูกเอาเปรียบนะครับผมจากสัญญาติดปัญหามาร้องเรียนได้เลยนะครับที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยก็คือ OCPB Connect เนาะหรือเว็บไซต์นะครับผมสคบได้เลยหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดนั้นๆได้เลยนะครับผมอันนี้ปิ้นข่าวดีเนาะสำหรับใครตีปิ้นคุ้นเจ้าหออยู่เจ้าอพาร์ตเมนต์อยู่นะครับผมค่านำค่าไฟจะต้องเตานะครับผมกาไฟบ้านแต่เลยนะครับถ้าเปิดรถแล้วเจ้าของหอเก็บเกินเอากำไห้มาร้องเรียนได้เลยครับ1166เดี๋ยวเปิ้นจะมาตรวจสอบเนอะฝากไว้ตัวในนี้ปิ้นข่าวดีสำหรับใครที่เจ้าหออยู่เนอะ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดข่าวสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมวันเสาร์วันติดแบบอี้นะครับผมก็ฟังเพลงกันเยอะหน่อยนะครับผมจะได้แบบผ่อนคลายในยามเช้าเนาะปิ่นวันตีเริ่มจะได้ปิ่นเริ่มตุ่นวันแบบสดใสละกันเนาะอยู่ครับอู่ข่าวเล่าความในช่วงนี้เลยครับผมข่าวละปูนวันนี้เนาะข่าวละปูนอันนี้นะครับผมเอาในเรื่องของ 2B Number 1 มาฝากกันให้มันสักหน่อยเนาะจังว่าละปูนนะเป็นโชว์ศักยภาพการดำเนินโครงการ 2B Number 1 อย่างต่อเนื่องเลยครับล่าสุดเลยเนาะท่านปิยพงษ์ชูวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนของเฮานำทีมตัวแทนจังหวัดนะครับผม4อำเภอแล้วก็10เก่าชมรม 2B Number 1เข้าร่วมการประกวดแล้วก็นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2B Number 1ระดับประเทศประจำปี2569หลังผ่านการคัดเลือกระดับภาคเหนือจังหวัดลำปูนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเซาสี่ผลงานด้วยกันนะครับภายในงานนะครับจะมีการจัดนะครับมหกรรมรวมพลสมาชิก 2B Number 1 ระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง15กรกฎาคมที่ผ่านมานี้นะครับที่โรงแรมมารวยการ์เด้นกรุงเทพมหานครแล้วก็ Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีผลงานที่โดดเด่นนะครับของจังหวัดลำปูนของเฮาว่าจะปิ้นรักจังหวัดลำปูนก็มีการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบนะครับระดับท้องปีที่2อำเภอเมทานะครับผมแล้วก็อันนี้ของจังหวัดเนอร์แล้วก็ของจังตีอำเภอเมทาก็มีการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับท้องปีที่1นะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดลำปูนรักษามาตรฐานพร้อมต้นแบบระดับเงินนะปีที่2คณะตีบันโฮงแล้วก็อำเภอลี่เนอร์ได้รับการคัดเลือกในกลุ่มดีเด่นด้านสถานศึกษาและก็หน่วยงานในจังหวัดลำปูนที่มีผลงานโดดเด่นเช่นกันนะครับผมโดยโรงเรียนทีละการบันโฮงนะครับผมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรยอดเพชรนะครับผมปีที่4โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาแล้วก็วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำปูนนะครับบริษัท CPO ศูนย์กระจายสินค้า RDC ลำปูนแล้วก็ชุมชนบ้านทากูต่างรักษามาตรฐานระดับท้องขณะที่อีกหลายโรงเรียนเลยเนอะหลายโรงเรียนหลายชุมชนหลายสถานประกอบการแล้วก็หน่วยงานของรัฐได้รับรางวัลระดับเงินแล้วก็กลุ่มดีเด่นรวมทั้งสิ้นเสาสี่ผลงานด้วยกันนะครับผมสำรับนะครับโครงการ 2B Number 1ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีมีเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชนและก็พี่น้องประชาชนภายใต้แนวคิดปิ้นหนึ่งโดยมพึงยาเสพติดเนอะโดยจังหวัดลำปูนของเฮาได้ครับเพลินอย่างต่อเนื่องนะครับการดำเนินงานครอบคลุมทาง8อำเภอเลยพัฒนาแก่นน้ำจัดตั้งชมรมศูนย์เพื่อนใจ 2B Number 1อย่างต่อเนื่องจนมีผลงานปิ้นตีประจักษ์ตามที่น้องอันบอกไปแล้วก็ได้รับรางวัลทั้งในระดับภาคแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ได้รับระดับประเทศอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเนาะของจังหวัดลำปูนของเฮานะครับผมที่ได้รับรางวัล24รางวัลกันเนอะนะแล้วก็ยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกโรงเรียนทุกสถานประกอบการทุกท่านตัวเนอร์จะได้แล้วก็ปิ้นกำลังใจเฮ้อยาเสพติดนอกมันจะปิ้นเลิงของใครคนใดคนหนึ่งหากเฮารวมมือกันว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐผู้ปกครองนักเรียนทุกคนนอนช่วยกันปิ้นหูปิ้นตาสอดส่องดูแลนะครับผมแน่นอนเลยว่ายาเสพติดบ้านเฮาก็จะหน่อยลุงการที่มีคนล่อลวงนะบางทีมันก็จะมาล่อลวงหล่ออ่อนเนาะเข้าไปใจสารเสพติดทำให้หล่ออ่อนหมดเนี่ยเสียอนาคตเสียสุขภาพเสียสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็ทำที่สำคัญเลยอนาคตมันก็จะหม่นมองเนาะดังนั้นแล้วนะครับผมช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่อยากเหอะเยาวชนบ้านเฮาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอนเลยนะครับผมอันนี้มาฝากไว้ในวันเสาร์วันนี้อินเนอร์วันนี้นะครับผมวันเสาร์ฟังเพลงกันนะครับผมแล้วก็ไปต่อกันตีคล้องร้องข่าวเพื่ออัปเดตสถานการณ์ในประเทศของเขาสักหน่อยว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพองเนอร์และปะกับอู่ข่าวเล่าความใหม่นะครับผมในวันติดพุกนี้เนอร์วันหยุดแบบอี้ใครจะไปไหนก็ขับรถเฮือระวังพอฟ้าพอฝนแล้วก็ดูแลตัวเก่ากันตัวนะครับสำหรับวันนี้น้องอั้นลาไปก่อนเนอร์สวัสดีครับ

0: ข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาครับเวลา 17:07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยครับไปดูกันที่ข่าวต่อไปครับนายกรัฐมนตรีรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่15ถึง18กรกฎาคม2569ครับโดยทั้งสองฝ่ายนั้นได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ครับเจ้าหญิงแอนได้เสด็จไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศครับทั้งสองฝ่ายครับยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดในอนาคตโดยต่างเห็นพ้องถึงความจำเป็นของการพัฒนาระบบสาธารณสุขการวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพครับพี่น้องประชาชนจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีเสนอ3หลักการธรรมาภิบาล AI บนเวทีโลกชูคุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันและจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคริสตศักราช2026ภายใต้หัวข้อ AI Partnership for a Brighter Future ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall ณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยครับท่านนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวว่าโลกกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่โดย AI เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมนุษยชาติได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการที่ทุกประเทศร่วมกันในการกำหนดทิศทางและกติกาในการพัฒนา AI อย่างมีความรับผิดชอบพร้อมเสนอว่า ธรรมภิบาล AI ควรตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ3ประการได้แก่คุ้มครองประชาชนปลดล็อกศักยภาพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันโดยประเทศไทยพร้อมมีส่วนร่วมผ่าน AI Governance Practice Center ซึ่งจะเป็นพื้นที่ทดลองเชิงปฏิบัติที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาควิชาการสามารถจะนำหลักการธรรมภิบาล AI ระดับสากลไปประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดผลได้จริงซึ่งทางเลือกในวันนี้ไม่ใช่เพียงการเลือกระหว่างนวัตกรรมกับการกำกับดูแลแต่คือการร่วมกันสร้างความก้าวหน้าที่ได้รับความไว้วางใจเพื่อให้ทุกประเทศและทุกภาคส่วนนั้นได้รับประโยชน์ร่วมกันพร้อมย้ำว่า AI ต้องไม่กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแห่งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์แต่ควรจะเป็นเวทีแห่งความร่วมมือของประชาคมโลกเพื่อลดความแตกต่างขยายพื้นที่แห่งความร่วมมือส่งเสริมกฎกติกาเพื่อให้แน่ใจได้ว่า AI จะสร้างอนาคตที่ปลอดภัยมั่งคั่งโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับจากเรื่องของ AI ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีคาซัคสถานย้ำไทยพร้อมเป็นประตูสู่อาเซียนเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนทางเทคโนโลยีการท่องเที่ยวและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจไทยเอเชียกลางพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือทวิภาคีกับนายคาซิมโยมาร์กโตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนครับโดยคาซัคสถานนั้นเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยในเอเชียกลางครับและไทยพร้อมเป็นประตูสู่ตลาดอาเซียนโดยทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องขยายความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพร่วมกันอาทิการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพการแพทย์ความมั่นคงทางอาหารการโรงแรม AI พลังงานและแร่หายากสำคัญครับพร้อมขอบคุณครับทางฝากฝั่งของคาซัคสถานที่สนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ครับระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจครับอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายทั้งไทยทั้งคาซัคสถานนั้นยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของกรอบพหุภาคีที่เปิดกว้างและยึดมั่นในกติกาสากลโดยฝ่ายไทยครับพร้อมสนับสนุนการมีบทบาทที่เพิ่มขึ้นของคาซัคสถานในอาเซียนตลอดจนความร่วมมือในประเด็นสำคัญของประชาคมโลกอาทิการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องในประเทศกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศมอบสคบนำร่องคุมค่าไฟอพาร์ตเมนต์ลั่นส่วนลดต้องถึงมือผู้เช่าใครบวกกำไรเจอทั้งจำทั้งปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในหอพักในอพาร์ตเมนต์ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับเปิดเผยภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาครับมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องด้วยกันครับเพื่อจะลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปครับซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่ทางสคบครับเดินหน้ามาก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในการควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นภาระใกล้ตัวของคนทำงานครับนักศึกษานิสิตและผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ในหอพักหรืออพาร์ตเมนต์ให้เช่าครับโดยก่อนที่มติทางกพช.จะออกมานั้นสคบ.ครับได้วางกลไกคุ้มครองผู้เช่าไว้ล่วงหน้าแล้วผ่านประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารที่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วนะครับโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนครับนอกจากนี้ครับเรื่องค่าน้ำและค่าไฟแล้วนะครับประกาศฉบับดังกล่าวนั้นยังห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของอัตราค่าเช่ารายเดือนครับและเมื่อสัญญาสิ้นสุดลงครับโดยผู้เช่าไม่ได้ทำให้ทรัพย์สินนั้นเกิดความเสียหายผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันภัยภายใน7วันผู้ประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับโดยครับได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคขยายผลการตรวจสอบธุรกิจห้องเช่าไปยังพื้นที่ทั่วประเทศครับและให้จับตาเป็นพิเศษครับในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลพร้อมมอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรีกำกับติดตามความคืบหน้าและรายงานผลต่อท่านรัฐมนตรีสุภมาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งครับให้บูรณาการข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับเพื่อให้ผู้เช่านั้นได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟฟ้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีสุชาติปลุกพลังคนไทยร่วมส่งแรงใจลุ้นวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องคนใต้ทุกท่านเลยนะครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยถึงนะครับว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันครับที่ประเทศไทยเรานั้นจะได้ร่วมลุ้นผลการพิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมครับในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19ครับคือวันพรุ่งนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมครับที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีครับซึ่งรัฐบาลครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มอบหมายนะครับให้ท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนั้นเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมและผลักดันการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต่อคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งนี่ถือเป็นภารกิจสำคัญครับในการนำคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมของไทยนั้นสู่การยอมรับในระดับนานาชาติและการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนเป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศครับเนื่องจากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนั้นเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่สำคัญของคาบสมุทรไทยเลยครับสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องมายาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและหากได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมรดกโลกจะทำให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกแห่งแรกของภาคใต้นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับและจะเป็นก้าวสำคัญในการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกครับมาดูกันที่เรื่องของการประชุมในเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกกันบ้างครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เตรียมร่วมประชุม AIBD GC 2026พร้อมผลักดันศักยภาพบุคลากรไทยสู่เวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมให้การต้อนรับครับนางฟิโลมิน่างานาปรากาซัม ผู้อำนวยการใหญ่สถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่า AIBD ครับที่เข้าเยี่ยมคารวะณอาคารกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจะหารือข้อราชการครับและการจัดประชุมใหญ่สมัยสามัญ AIBD GC ประจำปี2569ครับรวมไปถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพสื่อในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นได้ข้อสรุปร่วมกันนะครับว่าจะจัดการประชุม AIBD GC 2026ระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคมนี้ครับณสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลซึ่งนับเป็นการประชุมสำคัญเลยนะครับของประเทศไทยในการร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการพัฒนาสื่อและการสื่อสารของภูมิภาคครับโดยการประชุมครั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนจะมีองค์กรสื่อสมาชิก87แห่งจาก42ประเทศครับและเขตแดนเข้าร่วมในโอกาสครั้งนี้ครับซึ่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับในฐานะประธานการประชุม AIBD GC ครับได้เสนอส่งบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคระหว่างการประชุม AIBD GC 2026ครับเพื่อจะถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการรับมือข่าวปลอมหรือว่าเฟกนิวครับและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารซึ่งนี่ครับจะนับเป็นการพัฒนาศักยภาพสื่อที่เป็นสมาชิก AIBD ครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับประเทศไทยยืนยันความพร้อมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นเวทีในการนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการเงินการคลังของไทยสู่สายตาชาวโลกซึ่งสอดรับกับความท้าทายในปัจจุบันในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญของการประชุมที่ประเทศไทยคือ Bangkok Blueprint ที่จะเชื่อมโยงธีมของไทยกับธีมของโลกโดยสะท้อนให้เห็นว่าไทยเรามีแนวคิดที่เป็นสากลและเป็นผู้นำทางความคิดจุดประกายให้เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถจะลงมือทำได้จริงครับมุ่งลดปัญหาจากการคุกคามของภัยการเงินและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับอีกหนึ่งนะครับไฮไลท์สำคัญของการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยและซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยและสร้างความประทับใจให้กับผู้แทนจากทั่วโลกครับโดยมีการคัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจาก27จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยและผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถที่นำมาใช้ตกแต่งสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาชาวโลกครับโดยภายในงานนะครับมีการจัดแสดงและเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของไทยครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางอาหารของประเทศไทยเรานั่นเองแหละครับนอกจากนี้ครับในช่วงท้ายของงานจะมีการมอบรางวัลให้กับเยาวชนผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดหลักขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงอีกด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ครับตีคองร้องข่าวและผมพฤฒแก้วพิบูลทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ9,510,000รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า18ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรม